0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
3: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
4: ป
1: ั
4: จจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อ การให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
5: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
7: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอลเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอลคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
5: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21ราย พร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
5: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต เตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026 ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัทรรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาใช้เอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
6: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
18: หากทะเ เลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
22: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
21: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
22: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซนเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
21: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
22: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกเนี้ยฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรามาระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
21: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
22: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโญที่เป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
21: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
22: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่ก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำพวกการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแรงที่จะถึงนี้ครับ
21: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
22: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
21: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
22: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนสีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เมื่อเรามีเขื่อนขุนด่านปราการชลนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในดูแลให้ได้ครับ
21: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
22: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
21: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
22: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมอันนี้ก็ต้องประคองแล้งนี้ให้รอดครับ
21: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
22: สวัสดีครับผม
20: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
18: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
2: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ23ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ23เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
0: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
2: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
0: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
3: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
0: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่ ดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
5: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
4: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครืออื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จ

0: าสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
3: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกทัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
2: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
4: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกทีนึงครับ
2: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
5: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มจากทีมชาติครับมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ตะกี้ครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
2: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
6: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสเอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับฝากเก็บก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
2: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
7: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวนะครับไม่ได้เป็นการจับ3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
2: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่าง

0: างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี
2: ้พ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกับFMS สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพานแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาว
3: ทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนตั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอก
0: มายืมดอก
1: ผมว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
2: บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้
2: เอา

0: กระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: ไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเบเปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาย่ำเศร้าปัดล้างอาบสงค่อยค่อยปุงละว่างส่องนำทางพุทธเจ้าความละกำเหงาเศร้าสิพาเฮาให้เห็นปองอันว่าพ่อยพยาธิหายมีให้ดอกห่างไกลมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ถ่าตื่นสวย
1: ฝากเสียง
0: ได้เวลาขึ้นตังนางหาน
1: ตัวกระผมหนุ่ม
0: โพสกไทยบาลหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะ
1: ของแฟนไร
0: ท่านกลมกอกลมก้อย
1: ผมบอย
0: ขึ้นตังนางหาน
1: อุดรที่เคยเร่ร่อนสอก
0: ตะหมบตอบขาหนบมือจอกย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่า
1: เป็นใคร
0: 0902927444 0902927444
1: แม่พี่น้องให้ดัง
0: เบอร์สุขภาพดี
1: ฝากมู่เจ้าเอา
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: ขอฝากเสียง
0: กับลูกหลาน
1: ลอยไป
0: บ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ลูกหลานแป้นยังจำได
0: ้สั่งซื้อสินค้า
1: ให้แป้นได
0: ้สอบถามผลิตภัณฑ
1: ์แป้น
0: โทรหากันมาได้เลย
1: คุณ
0: รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำของเฮาเนาะ
1: ของบ่
0: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาน
1: าง
0: บักหลาก่อนคำนุ่มบ่อยสุนทรชัยครับ0902927444
1: เ
0: บอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่นะสามารถทักทายเว้าจาจ้าจี้จ่อยกับบักหลาก่อนคำกันได้ไม่ผิดหวังนะครับ0902927444อีแม่พระไรจิตไม่ข้ามีครับอีแม่ลูกไส้โทรหาแล้วนะครับรู้สึกว่าอีแม่จะพักสายเพราะลูกไส้โทรกับอีแม่กับรับสายนะครับยังไงแม่พระไรจิตไม่ข้ามีถ้าฟังวิทยุอยู่อีแม่โทรหาลูกไส้ไม่เด้อแม่เด้อบักลาทารับสายอีแม่อยู่นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเรานะครับอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอน0902927444 0902927444
1: วันนางเบาหน้า
0: เติมเต็มความรู้สึกดีๆหากันนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะฮะ0902927444นะครับสำหรับอีพออีเมย
1: ์
0: พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี
1: ่
0: หน้าเบาหน้าสาวสุนาสุตาครับผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยพ่อกันไม่ไหมครับเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดภูมิใหม่คว่ำเว้าผัดแห้งหลายเปิดภูมิใหม่ควยมดแดงผัดแห้งหลายนะครับเปิดเฟซบุ๊กมาก่อนเขาไล่กันแล้วมันสิเป็นเงาเงาจังสิแล้วพอดีไปเจอคนรู้จักครับเป็นน้องซ้ำน้องสะใภ้เนาะน่าเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเสาร์นี่ตีสามกัวน่าก็เลยแสดงความเสียใจไปน้ำนองไส้บางหันนะครับอายังไงก็สู้ๆนะครับครูเดียวน่าไอ้ไส้เป็นกำลังใจให้เด้อ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้งสองเย็นทั้งสองหรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สิบลำใหม่สาวลำใหม่คนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอกระบอสิ่งตาขัวไอกระบอเหลียวเที่ยวเบิงสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพนางนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือเจ้าเท่านั้นนะครับขอบคุณแม่ดารุณีชินพวอด้วยจากคำแม่ซัมสุงขอนแก่นเอาบำรุงสายตาสองกระปุกเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นอีแม่มุ้ยสิริโชติสิริเชิดครับจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกระไสเซ็น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดเย็นคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์ครับจากนิคมพัฒนานนท์สังกระไสเซ็น1กระปุกอีพ่อประสิทธิ์วรรณแสงครับจากหนองบัวโกสุมพิสัยสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูสีฟ้าคุณป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลิงนกทายะโสธรคุณป้าเอากาแฟ2กล่องกระไสเซ็น1กระปุก 1,050 บาทแถมนวดร้อนบอกว่าเป็น FC หนุ่มบอยนะเนี่ยฟัง3วันแล้วรู้สึกสบายใจปกติป้าไม่เคยฟังวิทยุเลยแต่ฟังนิยายฟังธรรมะฟังอะไรนี่แหละป้าบอกแล้วทีนี้ก็เลยไปซื้อวิทยุมาหมุนมาเจอนุ่มบอยว่าสันพอมาเจอนุ่มบอยแล้วเห็นนุ่มบอยเป็นคนอารมณ์ดีพูดแล้วสนุกสนานคุณป้าก็เลยฟังแล้วก็เลยอยากลองดูสินค้าว่าสันขอบคุณป้าสมพรหลายๆเด้อครับรายการนุ่มบอยอยู่ใดกะย่อนกำลังใจจากคุณป้าอีพ่ออีแม่เฮาสุผู้สุคนนี่ล่ะเนาะนะครับอยากให้อีพ่ออีแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับเฮ็ดจังใดเฮาจะเป็นคนเฒ่าที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขคนเรามันห้ามแก่ไม่ได้หรอกครับแต่อย่างน้อยนะครับในช่วงที่เราแก่แล้วเฮ็ดจังใดเฮาสิมีความสุขกับความแก่นั่นบางคนมีโรคมีภัยหลายนะครับแต่ว่ามีความสุขหลายกว่าคนบ่มีโรคเพราะว่าอะไรคนไม่มีโรคคือไม่เคยไปตรวจแต่คนที่มีโรคบางคนเป็นแต่30กว่า40สู้มือนี่70กว่าแล้ว60กว่าแล้วยังใส่ชีวิตแบบมีความสุขสบายๆอีแม่ผมนี่นะครับหมอม่อไปเบิ่งตะกอนนั่นระวังเราสิตายตอน40หมอม่อ4คน5คนก็เว้าความเดียวกันโอ้ยคิดในใจเบาบ่อยว่าอยากนำขาหมอม่อทิ่มเด้อีแม่เรากับพะวงแม่นบ่ล่ะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เสื้อหมอม่อแต่ว่าสู้มือนี่วายเราแก้มแดงอองตองอยู่นั่นแล้วเนาะอีแม่เนาะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันหนักวางมันไว้ก่อนครับพี่น้องอย่าเอามาสุมใส่เจ้าของทุกๆปัญหามันมีทางออกแต่ถ้ามันจะมีทางออกได้นะฮะเฮาต้องใส่ปัญญาแก้ไขมันดิไม่ใช่ใช้อารมณ์แก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วสุขภาพดีอารมณ์ดีกับลูกชายที่นี่นะฮะ0902927444บ้านสมุนไพรก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ

0: กติ
1: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือขึ้นกับนอนบ่หลับนะบ่าย
0: ปกติจันพ่อกินกาแฟก็คือพอสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
1: แม่นแม่นแม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
0: ครับพ่อ
1: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
0: โอ
1: ้กินกินกับควบคู่กันกับกระใสสินนะ
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ต
1: ัวพ่อบอกว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเด้อเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
0: ่นั่นดีนั่นดีมันก็ได้ย้อนมันนั่นตัว
1: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมก็ว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
0: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
1: แล้วแม่ร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินก็ว่ากับแพ้แพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
0: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: แม่นๆๆเฮาผู้เพิ่นฟังนะถ
0: ้
1: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู่
0: บัดนี้พ่ออ
1: ยากว่า
0: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1นี่3เทื่อเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
1: แม่น
0: กินได้โดนบัดนี้บัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้อีพ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
1: กินเบิดเป็นก้องจะรู้สึกแล้ว
0: โอ้เบิดเป็นก้องรู้สึกเบาตัวเฮาเลยแม่นบ่พ่อ
1: เบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อช้าเช้านี่ตื่นแต่หกทุ่มตีหนึ่งตีสองนอนถ้าให้มันแจ้งคือได้บ่อยเจ้าก็ว่าก็คิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
0: ครับ
1: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
0: ครับ
1: เพิ่นนอนก็นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะปีนะ
0: ว้าติพ่อนั้น70แล้วติพ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟกวนค่ำนี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ
1: ่อแม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
0: ผู้บ่เคยกิน
1: นอนบ่ได้หลับนะ
0: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟกวนค่ำนี่อยู่พ่อการันตีเลยเห็นบ่
1: แม่นการันตีเลย
0: ครับผม
1: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
0: ครับ
1: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5ท้องหน่อยว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอีกอยู่มื้อน่ะ
0: ครับผม
1: พ่อสิตั้งอีกอยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
0: ขอบคุณ
1: พ่อย่านหยังว่าเจ้พ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
0: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกสั่งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล่องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้ข้าเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
1: พ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั้นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อเพิ่นแล้ว
0: ขอโอ้ยขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
1: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกนี่น่ะ
0: เอาพ่อเอาจักกล่องครับมื้อนี้ครับ
1: สิฟัง4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
1: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
0: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆได้พ่อได้เราไป
1: เออสีน้ำตาลก็ได
0: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
1: สาวเฒ่าอกหัก
0: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอาจจะลูกเปิดให้เด้อ
1: ครับ
0: แต่เล่นตวนเพิ่นเนาะพ่อเนาะเอาเท่าออกเนาะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่ป้าหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นี่ล่ะเพิ่นว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อเหี่ยวหนังย่านหูตาเสือก็บ่คือยังหน่อยตีนมือเศร้าต้นโตเหลืองลาหน้าบ่เกี่ยงหูนั่นก็บ่ใสย่ำสิลูกยางใหญ่ยั่วละหยาดลีลาขาแขนโขแข็งโง่งอเหี่ยวบ่ได้แสนแผ่นหน้าโซผ้าคือเก่าย่ำเมื่อเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้หักสุคนเป็นแนวนี้คู่สุคนนี่แล้วเพิ่นว่าเอ้ยบักลาเอ้ยจะแม่นเฮ็ดคักเงินเดือนผู้เฒ่าได้หั่นน่ะอันซื้อยาสูบให้อยู่หันดาวมอเตอร์ไซค์ให้อยู่หันเงินเดือนผู้เฒ่าเด้นี่อันบ่ได้กินกาแฟก่อนค่ำหลายเดือนแล้วย้อนป้อมให้ผู้บ่าวซ้ำน้อยนี่เด้เพิ่นว่าโอ้ยนะฮะก็บ่คิดว่าจะของสิเฒ่าคือกันเด้เบาบ่อยก็ได้บางปี2ปีขึ้นหลังก็ยังคิดว่าจะของเป็นผู้บ่าวอยู่ปีนี้ถ่ายรูปแล้วบ่เบิ่งหน้าเจ้าของล่ะบ้าเออมันก็ทรงเหี่ยวมันร่างกายก็คือทรงน้อยทรงถอยลงเนาะเฒ่าบิดหวังเจ้าเฒ่าที่ว่าบ่อยบ่นะฮะผมลดน้ำหนักลงซื่อๆว่างั้นมันอ้วนโพด84โลพุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เหลืออยู่69 70นี่เอิ้นมันกำลังพอดีแกยังว่าว่างั้นมันกินอีหยังตามใจปากเจ้าของพุ่นแต่ว่าลองดูนะครับถ้าห้ามใจตัวเองได้นี่1คืองดน้ำอัดลม2งดของหวานน้ำหนักลงเร็วครับถ้างดน้ำอัดลมกับงดของหวานได้และก็ที่สำคัญครับพอจังหวะที่เฮากินแล้วกินน้ำหลายๆนะฮะกินน้ำเย็นๆจัดๆนี่ก่อนกินข้าวสักครึ่งแก้วก็ได้มันสิเฮ็ดให้กระเพาะเอาหดโตแล้ววันนี้พอเฮากินได้เท่านี้แล้วมันสิจำครับภาวะของร่างกายนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเด้ออีพออีแม่เด้อว่างหันนั่งซื่อๆนี่ห้อยนั่งคัตตมาดน้ำพื้นก็บ่ได้อีมันอ้วนคักหลายช่วงนึงสายเปแลนเตบอนน้ำหมูน้ำพวกกัมพีน้ำนองเขานี่ห้วยน่ะได้ก้มลงเซาห้าภาพคือใจสิขาดสมือนี่แลนจันหันกี่ล้อดีหลายแต่ว่าขอเสียคือสิได้ซื้อเสียผ้าไหมล่ะแม่เพราะว่ามันจ่อยลงได้ซุ่มเก่าหลวมนี่ได้เอาอย่างมัดหยุ่มไว้คือได้บุเข็มขัดกะวี่ทิ่มตะโดนแล้วแม่เฮาบ่เห็น0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัย

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1เลือกได้ถาม

ับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติอันรักเธอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองประทัดน้ำหนักทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714438

0: สมุนไพรก้อนคำ
1: 106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด

0: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

การแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: bakla เอาสบู่ก้อนเข้าสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซ็นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เสียแอวหาลังคมคาลาหาลังคมเสียตาเสียหูพร้อมนั่นคือแกงหาลังคมพ่อแม่บ่เสียหยังดี

0: แต่เรากินบ่ได้หูคอคอยอยู่บ่ตรงดีน้อง
1: โอ้ยสู่เอ้ยแต่กูกินได้ก็บ่ถือมาเนาะบัดย้อนกูนอนแอ่งแม่งกินบ่ได้สู่คนมาเฮ็ดหยังก็ดอแท้

อยากกินบ่ต้มสั่วอยากกินบ่บักขามหวานพ่อเอ้ยอยากลาบฟ้านอยากกินหยังกะสานถามย้ำอีกอยู่ดีๆเดินได้ไปมาแต่เข้าก่อนกินแต่โค้งไก่ปิ้งปลาทูน้อยอยู่ยังปีลูกคำเอ้ยบาทพอโซจังสี่

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
0: ครับแม
1: ่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานมอนัดไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้งเม
0: ื่อ
1: วานนี้ผมไปแล้วเดเลิศกับดีตับไตไส้พุ่งดีมืดแข็งคาก็ดียาเฮากินกับผ่อนลงยานพี่เราว่าลูกมาลูกมาตอยนะผ่อนยาดงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนจังไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผลว่าโอ้ยดีเจอดีเจอเดี๋ยวว่าเขาฟังค่ะ
0: ครับแม
1: ่มากินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยๆคำนั้นได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าวเนาะ
0: ครับแม่ครับ
1: ค่ะโอ้ยสื่นส้มสื่นส้มโอ้ยดีดีดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะทะทุสกาดบุญค่ำน้ำยุดีขี่จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
0: ครับผม
1: ย่างก็ได้มีสักคนเท่าดังๆเลยไปได้หามีห้องมีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอา
0: ครับผม
1: ความเท่าความแก่ของห้าวันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนในประวัติเนี่ยโมเคนเธออายุอายุ
0: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
1: สุขภาพแข็งแรงเอาได้คลายดีได้คลายดีตื่นมากก็ฟังมื้อจะนอนเท่งค่ะขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงได้เพลงดังในอดีต
0: จ้า
1: ส่วนส้มส่วนส้มแบบนี้ละมุส่วนส้มค่ะ
0: จ้าม
1: องมาผู้ฟังเนื้ออดีตเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกสิ่งทุกสายค่ะ
0: ครับสวัสดีครับแม่
1: ขอบคุณค่ะ
2: แม่บอยแม่นบ้านอยู่วะ
3: ครับแม่สังว่านมาบ่อยครับ
2: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิเว้าหน่อยให้ฟังลูก
3: ครับแม
2: ่คือแม่ไปหาหมอเนาะที่แล้วแม่เขาตรวจบาดไตแม่บ่ดีบาดแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
3: ่ครับ
2: ดีบ่บาดบ่เป็นหยัง
3: โอ้สิดีใจแค่วันนี
2: ้มาแม่สิเว้านึงแม่สิฟังมานี่เอ้ยแม่ไปหาปูอยู่วัดป
3: ู
2: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายินนะสาราไปเพิ่น 2-3 ซองให้เพิ่นกิน
3: ครับ
2: ปานแม่ก็เลยว่าอันปูแก่เบาหวานคนกินหลายคนกินหลายเข้าจีๆเด้อถามเพิ่นกับฟังแหมเพิ่นโจกเงินให้แม่เบิ่นโอ้ยบ่แม่นโจกกับแม่สิโจกเงินซื้อให้เพิ่นเพิ่นว่าโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้า4กองนั่นว่า4กองพันเด้อ
3: ครับแม่ครับได้ครับแม
2: ่อื่นคือสิฮอดอยู่แม่นบ
3: ่มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
2: บ้านเนี่ยเสียแค่ย่ามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียนาอยู่บ่รู้ว่าง
3: นาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
2: ้เอาแค่ย่าก็ได้ลูกสีไรเก่าเด
3: ้
2: อ
3: ได้ครับแม่ขอบคุณเลยล่ะ
2: โอ้ยบ้างแม่สิอ่อยฟังแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้อ่อน
3: หมู่ฟังแม่บ่ขอบคุณเลยล่ะ
2: อ
3: ย
2: ู่เดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
3: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนำให้เด้อ
2: หนูแม่แนะนำมีซื้อได้ลูก
3: ครับ
2: อ้าวมีทางจังถูกใจอ้าวหวังได้อ้าวอ้าวดูว่าโชคดีแล้วดูเด้อให้นำให้ด้วยเด้อเพลงเด้อ
3: คร
2: ับแ
3: ม่
2: จริ
3: งจังครับครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
4: ก็บอยแม่จันเพียนเด้อแม่จันเพียนสารพัน
3: ครับแม่จันเพียนสารพันครับ
4: จ้าก็บอยเอากับแม่ต้องเอาผล
3: อะไรเอาได้แถมก็แม
4: ่ตัวร้อน
3: ตรวจร่อนแถมแล้วแม่เนาะได้ครับแม่จันทินครับ
4: ว่าแม่จันเพชรเอา
3: โทรอะไรก็แม่มันเสียงขาดๆได้หายไหม
4: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อนะส่งของแม่จันเพชรสารพันละวัตถุงนะ
3: เบอร์อีเมลเบอร์ได้ลงท้าย8500บอก
4: ใช่8500638238
3: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นแล้วแม่เนาะ
4: แต่มือนวดยินดีมาก
3: วดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มื้อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
4: ครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
4: จ้าดีเด้อบอย
3: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
4: บ่ได้มาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาแล้วเด้อ
3: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่เด
4: ้อดีดีดีจักดีเต็มไหนดีดีดีเบาบ่อย
3: ครับแม่ครับ
4: ดีค่ะ
3: บอกอีพ่อกินน้ำแน่สิได้สุขภาพดีน้ำกัน
4: เราบ่ฮาได้กินเป็นอย่างจังว่าให้เจ้ากินก่อนเช้าซั่นแล้ว
3: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
4: บ่อย
3: ครับแม่
4: อันแม่เพิ่งเป็นเนาะแม่เพิ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
3: อ
4: ืมก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังซี่นะ
3: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ่
4: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่อ บานี่อันได้ในลากาแฟก่อนค่ำนะบ่าวบอยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าสั่นหมอว่า
3: ลูกชายก็ดีใจแห้งแ
4: ท้ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
3: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
4: จริงๆมีโกกไม้ในไหลรวยรวยพุ่นเด้ออ
3: ืม
4: เอาได้ต้องได้หมดอันหยังพุ่นเด้อ
3: ครับแม่ครับ
4: ได้สะเปะต้องทำลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
3: โอ้ยดีใจดีใจ เอาแม่ดู
4: ดูดูนี่คือข้าตาแม่โทษให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่แม่หมดอันหาผ้าแล้ว
3: ครับแม่ครับ
4: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
3: ่ครับแม่
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็กินใช่ดีคือเก่าคือคนปกติแม่ดีดีดีค่ะ
3: ครับแม่ครับเอาดูแลจะต่อเนื่องได้แม่เด้อใ
4: ช่ต่อเนื่องตลอด
3: เลย
4: เมื่อเมื่อวานช่องนึงนี่บ่ได้กินหลายคือมูนี
3: ่อันนี้แหละ
4: มื้อละช่องมื้อนี้บ่แม่นคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วแม่นบ
3: ่
4: โอ้ยดีหลายดีหลายดีค่ะ
3: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
4: จ้า
3: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าพี่พิลาครับ
5: แล้วแม่ที่ว่าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
3: ครับผม
5: แม่เจ็บขามาแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
3: ครับแม
5: ่มันปวดแบบแห้งเด้
3: แม่ครับ
5: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากล่องนึง
3: ครับ
5: กับไส้กล่องนึง
3: ครับผม
5: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบ่ะแม่ก็เลยไปสั่งอีกยางละพัน
3: ครับแม
5: ่โอ้ยเดี๋ยวนี้ยางไปได้สบายเลย
3: โอ้ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวเสร็จเน
5: า
3: ะกาแฟก่อนครับ
5: โอ้ยเจมมันดีพะโล้กันยังบ่ะ
3: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกนึงเสียงที่แม
5: ่ตะกี้แม่ก็บ่เชื่อเด้แม่ก็ฟังอยู่เด้แต่ว่ากับแม่แม่ก็บ่เชื่อ
3: จ้าแม
5: ่มามันเจ็บมากพ่อๆแล้วห่วยเบิดทางไปเลยตัวนี่ว่ะหมอใดกูก็ไปเบิดแล้วมากินมันก็บ่สูนบ่ตองเลย
3: ครับแม่ครับ
5: มาทากาแฟมากับกระไซเซ็นนั่นเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดอ่ะไปได้สบาย
3: โอ้ครับอีแม่อีแม่กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮา
5: บาดจ้าเมื่อยากตัวแม่นั่นมันเศร้า
3: อย่าป๋าครับแม่อย่าพิล่าอีแม่อยากฟังฟังละบ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
5: มันใจมันดีพะโล้ก็ฟังน้ำมูนนั่นแหละมวน
3: เลยขอบคุณอีเมียได้ครับเด้อ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปั่วกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง300บาทกล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ีครับแม่แสงจันทร
1: ์ครับแม่สร้างกาแฟครับแม่ยายมันเหมือนปะกาแฟสิเหมือนบ้านเออ
0: แม่นครับของยี่แม่ท่านนี่แม่จะกล้องครับ
1: เอาซีครับ
0: กาแฟสีแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
1: ผ้าถุงค่ะ
0: แถมผ้าถุงเนาะได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับแม่จุ๊บ
1: แม่สร้างกาแฟ
0: จ้าแม่อาจจะกองจ้า
1: สี่กอง
0: กาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทไม่เอายังแถม
1: เอาพาโคตรหนูหลับเพ
0: ิ่
1: นมาบอกเพิ่นเห็นเพิ่นเอาน้าแม่ไปกินเพิ่นว่าเพิ่นดีขึ้นเพิ่นก็ได้สิบอกครั้งให
0: ้โอเคครับแม่ครับ
1: บัดนี้พูดนึงหันอีกสิ้นเดือนก็สิสร้างผู้เพิ่นนั่นกินก้อนน่ะ
0: ได้ครับแม่โจมเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด
1: ้
0: อ
1: แม่ก็สิ้นเดือนก็สิสร้างของแม่ย่างกองนึงอยู
0: ่จ้าแม่ฟังเพลงยัง
1: สร้างให้เพิ่นก็ฟังเพลงนะแม
0: ่ได้ครับแม่ฟังเพลงหยังครับ
1: ไม่เงาไม่ขึ้นฮอดบ่เงาบ่ขึ้นฮอด
0: บ่เงาบ่ขึ้นฮอดเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้า
1: เป็นไอ้น้องมาวินไปฉีดยาวัคซีน
0: ยังว่าแม่งว่าก็ไปฉีดมา
1: เออบ่หายบ่ล่ะ
0: ให้เอ๊ะนิดเดียวล่ะก็เศร้าครับ
1: จ้าแค่นี้ล่ะ
0: จ้าแม่จ้าสวัสดีครับ
1: จ้า
0: บ้านสุนทรีก้อนคำครับ
2: จ้าสั่งยาได้จ
0: ้
2: า
0: ได้ครับเอายังไงครับ
2: เอาวันเอายาตาจ้าสองกล่องจ้าแม่ประยุงจ้า
0: เอาแม่ประยุงบำรุงสายตาสองกล่องเอาอะไรแถมจ้า
2: เอาไว้ยังมาจ้าสีดำ
0: มันนวดสุดร้อนนะครับ
2: จ้าไปหาหมอมาเลยจ้าแม่แล้วไปหาหมอมาหนึ่งสามร้อยกว่าทุกต่างหลายจากสามร้อยกว่าเลยยุคเก้าสิบหนึ่ง
0: เอาคือดีแท้จากสามร้อยกว่าเลยยุคเก้าสิบ
2: แม่จ๋าก็ดีใจว่าซันระหว่างที่ชื่อชื่อฟังอยู่ว่าซันโหลชื่อฟังไม่ได้ว่าซัน
0: โอ้ยดีใจดีใจครับอันรอบมีกาแฟเพราะท่านเบิดเอาตะบอมลูกสายตาก่อนเนาะคุณพี่เน
2: า
0: ะ
2: แม่จ๋าเอาไอ้ลูกสายตา2กล่อง
0: แล้วจ้ะแถมนวดร้อนเป็นยอด 1,300 บาทนะครับ
2: จ้า
0: จ้า
2: ขอแม่มายันหัวจีดำด้วยจ้า
0: ครับครับผมของแถมเป็นนวดร้อนครับพี่ครับ
2: จ้า
0: จ๋าโอ้ยดีใจน้ำอีเมียเด้จาก300กว่าเลย90เนาะสุดยอดเลย
2: แม่ครับเวลาเที่ยงไปโรงพยาบาลแล้วตั้งใจได้กินกาแฟมา
0: โอ้ยเอาบอกอีเมียแล้วดูแลต่อเนื่องเด้อเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นกระตับตับอ่อนให้ทำงานได้ครับเด้อ
2: จ้าเราบ่ขาดบ่ขาดที่เสียอยากจริงที่มากินกาแฟหอมคือคุณตุ่นเต็มบ้านอยู
0: ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: ขอบคุณทุกท่านจ้า
0: ครับสวัสดีครับครับแม่สวัสดีครับ
1: จ้า
0: ตาแม่
1: นุ่มบอยได้รับของแล้วเด
0: ้อได้แล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้าได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วจดเร็วท่านใจกูก็ว่าสันนะ
1: จ้าได้แล้วได้ตั้งมือบ้านนี่ล่ะ
0: จ้า
1: บ้านนี้แม่ประชายอย่างเขาจะว่าเอ้าอันสั่งกาแฟยังคือสิพ่ออันท่านเหมือนกันนี่โอ้ยกาแฟก่อนทำดีคือจังหยังสำหรับเบิ่งแม่ยางนั่นเป็นหยังแม่ยางไปได้อันกิโลสองกิโลเป็นไหมบ้านเขาจะว่าว่ายก็จะได้คือจะดีนะว่าฉันดิอันกล้องตัวใดล่ะอันซีกล้องพันเนี่ยว่าแถมน้ำมันนวดแถมน้ำมันนวดอันนึงเนี่ยว่าน้ำมันนวดขาน้ำมันแข็งโอ้ยเป็นไงเดือยย่องได้ว่าน้ำมันนวดน้ำมันนวดเออเป็นไงเดือยย่องได้เพิ่นจิตอย่างได้เซ้ยเพิ่นอันน้ำมันนวดอันสูตรร้อนนั่นแม
0: ่ครับแม่ครับ
1: เอออันว้ายมันเว้ยเว้ยวันนี้เขาจอดแล้วว่าว้ายว่าสิ่งที่อันเจ้าคือการซื้อมันแพงแต่ว่าแพงจังไม่แล้วบุได้ว่าบุได้มามันแพงมันจะบดีกินแล้วมันจะบดีแล้วได้ปะแลนได้ว่าแลนได้เห็นหรือปะแม่ก็เล่นท่านชาแลนเขาเจ้าเบิ่งท่านแต่กันแลนได้หรือปะจะว่าท่านชาแลน

0: ครับแม
1: ่ย่างไปประชายรูปแล้วย่างกับขึ้นมาก็หอดอยู่ได้นุ่มไหวกับว่าเป็นยังเด
0: ้อ
1: หอดมือมากหอดมือรุ่นมากกันย่างเฉยเด้
0: ครับแม่เอาเอา
1: จำแม่แม่ก็ได้เจ็ดสิบสี่ปีแล้วนะ
0: คุณนะ74 ปีแล้วยังแข็งแรงอู้ดีใจนะแม่สวัสดีตุ๊กตาแข็งแรงเลยแม่เออแข็งแรงจริง
1: จ้า
0: จ้า
1: จ้าขอบคุณหลาย
0: ๆจ้าขอบคุณแม่สวัสดีก็ซอยอุ่นนุนลูกไส้เด้อ
1: จ้าอุ่นนุนนี่มีหลายเทียนหลายเทียนแล้วดิแม่แม่ชงแม่กันอย่างให้เขาเจ้าแน่ข้าเจ้าเบิดข้าเจ้ากับมายืมแม่ข้าเจ้ากับมาบอกแม่สั่งให้แน่
0: อือครับแม่แม่นี่แม่ที่นี่แม่สั่งเรื่อยๆขอบคุณนี่แม่หลายๆที่ซอยแนะนําให้ลูกใส่เด้อแม่เด้อย่อๆยิงๆของแม่เด้อ
1: จ
0: ้
1: าจ้าขอพึ่งให้เด้อแม่แต่งร่มใบเด้อ
0: แม่แต่งร่มใบเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
1: จ้าโอ้ยคิดหอดปังไงนะลงวงวันตะกี้เป็นมักอันเพ่งแม่แตงล้มใบแม่ปังไงนะลงวงวันแต่สมัยตะกี้ตั้งไงเป็นงุ่ม
0: จ้าแม่แตงล้มใบเอาของสอนเพชรไอรุ่งเพชรหรือสอนเพชร
1: สอนเพชรจ้า
0: สอนเพชรสอนสุพรรณนะแม่เนาะโอเคครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากนะครับ
1: จ้าจ้าอันนี้อันนึง
0: จ้าแม่สวัสดีจ้า
1: สายดีไอ้หายดีๆได้ล่ะเด้อ
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ดีครับบ้านสุนทรไทยก้อนคำครับ
2: ครับบอย
0: ครับผม
2: เอาอันกาแฟให้แม่เนี่ยเด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
2: เอาอันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
2: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
2: ่อันรู้จักอยู่ตัวเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกใส่
2: ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันก็เอา4กล่องผู้นี้บอย
0: แม่นครับพี่แม
2: ่อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ำบันหงทองแม
0: ่โ
2: อ้บัดนี้หงทองจ้างเราเลยบอกให้เขาเอามันมีทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
2: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียมันเป็นเสียที่ใส่ที่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
2: พี
0: ่ครับ
2: แม่ใส่กับบ่ได้แม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันที่ใส่อยู
2: ่เอาบัดนี้เอาปลาทุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผักแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
2: จ้าเมื่อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออ
2: ือเพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
2: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะจ้ะ
2: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามวื่นๆอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข่แม่นบ่ครับ
2: แม่นขาแม่น่ะไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าวยังบ่ได
0: ้ครับแม
2: ่หัวเข้าดันโกเก็กโกเก็กเขากับไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข้าน่ะน่ะ
0: เออ
2: เฮ็ดกับบ่เศร้า
0: ครับแม่
2: แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกย่างได
2: ้แม่น2ซอง
0: เอามาสั่งว่าสิอีแม่
2: บ่เป็นกล่องเดี๋ยวๆเนี่ย
0: ป้าทูมาสั่งว่าแท้เขาบ่ให้เงึดคักแ
2: ท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงึดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
0: อือตะก่อนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
2: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแท้แม่หมอนโอ้ยดีใจน
2: ั่
0: นแม่ครับแม่เอา
2: เลยอันตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาล่องเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
2: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็น
2: มายางได้แม
0: ่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
2: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ใครเองสิบ่ครับ
2: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ํามือปวดแม
0: ่
2: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
2: จังได้ก็มาถาม
0: ครับ
2: บัดนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
2: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรด
0: อ๋อ

0: เล่าดอกเอาโลดดอก
1: ครับอีเมลขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อจ้าขอบคุณอีเมลที่ช่วยประ
0: กันมาซ่าอยู่กันลากันเลยโซ่
1: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับเด้อ
0: จ้าจ้า
1: จ้าจะไม่หมดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติกำลังสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ไอ้ห้างของเพชรเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรทุกเลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะส่วนไพ่มงสายตาแบนก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ย ผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้ค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: บั่นสมุนไพรก่อนครับครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับแม่บ้าบอยรับสายครับ
1: จ้าอันเสียเอาอันเสียเอาอันกาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องเนาะคุณแม่อยู่อำเภอใดจังหวัด
1: จ
0: ใด
1: ้า
0: จ๊ะ
1: จ้า
0: แม่อยู่อำเภอใดจังหวัดใดครับ
1: อยู่สารคามอยู่อัน
0: สาร
1: บ้าน
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: ตะวัด
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ำเภอเมือง
0: ชื่อคุณแม่อะไรครับ
1: แม่แดงอันเสน
0: แม่แดงนันเสนบอกแม่
1: อันเสน
0: อันเสนอออ่างแม่อันอากาศนอนูนี่เนาะ
1: จ้า
0: ครับผมแม่แดงอันเสนบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
1: บ้านเลขที่15
0: สิบ
1: ซ
0: ห
1: อ
0: ้
1: ย
0: า
1: 6
0: ซอย6ตำบล
1: จ้
0: ค
1: าร
0: ับแม่
1: ถนนกำธรรมวงศ์สวัสดิ์
0: ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ธรร
1: จ้าม
0: วงศ์สวัสดิ์นะครับไม่มีหมู่เนาะแม่เนาะอยู่ในเมืองใช่ไหม
1: อยู่ในเมืองโมมีโม
0: ตำบลตลาดป่ะ
1: อันต้อยจ้าตำบลตลาดอำเภอเมือง
0: อำเภ
1: จ
0: อ
1: ัง
0: เ
1: ห
0: ม
1: ว
0: ื
1: ัด
0: อง
1: มหาสารคาม
0: ครับผม
1: อัน
0: อีเมล
1: ก็อยู่อันอยู่ข้างหอพักอันสุภลักษณ์
0: ครับผม
1: ต้อย6เด้อ
0: ซอย6เนาะทีนี้ของแม่น่ะมันจะได้ส่งวันพรุ่งนี้วันนี้มันไม่ทันรอบจะได้ส่งพรุ่งนี้ของจะถึงแม่วันมะรืนแม่สะดวกรับของอยู่เนาะ
1: คนหนึ่งได้วันที่เท่าใดแล้วค่ะ
0: ได้มือฮื้อครับแม่ได้มือฮื้อ
1: จ้า
0: ได้
1: จ
0: เ
1: ันง
0: า
1: หว
0: ะ
1: ะนอนตั้งเหมือนขึ้นเดือนอันไอ้
0: นั่นตั้งเบิดข
1: อ
0: ึ
1: ั
0: ้น
1: น
0: ดิแม่
1: จ้านั้น
0: ครับ
1: ว่าน้องอ้อนั่นนั่นนะว่าดีกับจังหวะในหัวรอแบบ
0: อืม
1: นอนหัวรอย
0: พอได้ใครเขียนน้องอ่อนเนาะอันคุณแม่มันมีของแถมมันมีแก้วกาแฟแก้วก็จะ
1: จ
0: เป
1: ้
0: ็
1: าน
0: แก้วมิช่อนพร้อมหรือแม่จะเอาเป็นน้ำมันนวดหรือแม่จะเอาเป็นผ้าถุงก็ได้เลือกได้หนึ่งอย่างครับ
1: ได้หนึ่งอย่าง
0: ครับผม
1: ได้อันเท่าอันแก้วกับแก้วกาแฟก็ได้
0: เนาะแก้วมันจะเป็นชุดแก้วกับช้อนด้วยนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ่า1,000 บาทไม่มีค่าส่งนะแม่นะ
1: จ้า
0: จ่าเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ติดต่อแม่ได้ตลอดเนาะย้ำเขาไปส่งของเนาะ
1: จ้า
0: จ่าจ่าโอเคครับแม่เดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่แดงครับ
1: จ้า
2: ส
1: วัน สด
2: ใ
1: ี
2: จ
1: จ้า
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: ปากป่าไปลาน้องครับไหมพี่รมพรก่อนลำเก่าๆหยิบเอามาฝากนำเอามาตอนอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอยพีนะเบาหน้าสาวสุนาสุตาครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนนะครับที่ซอยกันโทรสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อ่อนแก้วประเสริฐเอากาแฟ2กล่อง600บาทครับจากทั้งห้วยเม็กกาลสินนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลท่องศูนย์นายโยจากบ้านนาเงียตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรครับเอานวดร้อน2เย็น2กระปุก600บาทอีเมลหน่อยบันทมครับจากหนองเรือนนสังเอาเป็นกระใสเซน1กระปุกนะครับเนาะแม่เนาะสบู่อาบน้ํา1ก้อนว่าสั่นอีเมลว่าเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมลหนูพูนใหญ่อุ่นจากโดมประดิษฐ์น้ำยื่นขับจากบันจันล่าพูดแล้วเนาะแม่เนาะกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลนอนฟังรายการอยู่นี่บ้าผู้ใดก็คือว่าเป็นตาดีแทบไว้ว่าสัน เอามาจาก2กองในเปียงอีเมลว่าแม่สีพรมทาครับแม่ยายสีพรมทาจากกุศเลากันทรลักษ์สีสะเกดนวดร้อนเย็น1คู่แม่สมควรชิดนอกครับจากศิลาขอนแก่นนวดเย็น2กระปุกนะครับเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันเด้อครับเด้อแม่น้อยบรรทมนี้รู้สึกว่าออเดอร์จะซ้ำนะ นะฮะนะเอาเดี๋ยวผมลบกันเด้อน่าจะลงซ้ำกัน2เทื่อเนาะอีแม่เนาะมันสิไป2จังหวะมันสิยากเด้นะฮะเอาเดี๋ยวลบออกก่อนลบออกก่อนลบออกทั้ง2แล้วก็ลงใหม่ เพราะว่าซ้ำนี่ตัวขันบ่มาท่วนเบิ่งมันก็เป็นแนวนี้แหละครับพี่น้องหาลังเทือกระไดนะครับออดอกออเดอร์กระไดเนาะหาลังเทือกระซ้ำแน่อยู่เด้นะครับหาลังคุณสั่งเทือเดียวได้2เทือโคศกลงผิดคุณแม่เตรียมครับแม่เตรียมแม่สมพรมามากเอาผมลุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1ครับแม่บุญชู่จันรุ่นจากแกงเรื่องจันสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ถูโตครับแม่บุตรสดีภูคำจากสงย่างสีเมืองไม้อุบลครับกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมหนวดเย็นขอรูปดีเจเนี่ยเด้อปากแปะๆว่าแวะๆอีเมลอยากเห็นว่าสั้นอีพอชัยสีสุมาศจากบันคอนุ่นสังขับกระใสเซน2กระปุก900บาทพ่อภูมิบุราณจากห้วยโจทย์วัฒนานครสระแก้วเอากาแฟ4กระใสเซน 1,450 บาทแถมหนวดเย็นแม่สังวานไม้น้อยจากคำว่าตันสุมอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนขอรูปดีเจนำคุณสุเทพพึ่งพิงคงคาจากพูดแหละครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ2กระใสเซน1 1,050 บาทแถมหนวดร้อนคุณสิรินาถอ่อนมากจากชุมชนธัญญา2ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามกาแฟ1กล่อง350บาทคุณพ่อสายยนต์มั่นคงจากบ้านแม่สำเพ้ากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนครับจากอุดรธานีแม่ดารุณีชินพวจากคำแม่ซัมสูงขอนแก่นสายตา2กระปุกแม่มุ้ยสิริเชิดจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครครับกระใสเซน3กระปุก 1,200 แถมหนวดเย็นคุณสมบูรณ์บุญยริศจากนนสังครับกระใสเซน1กระปุกอีพ่อประสิทธิ์วรรณแสงจากหนองบัวโกสุมพิสัยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมพระคุณหนูสีฟ้าป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลิงนกทายะโสธรนะครับกาแฟ2กระใสเซน 1,050 บาทแถมหนวดร้อนขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณทุกๆแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันสื่อสารมาได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับแม่แปร
2: จ้า
1: บ้าบอยครับแม่
2: เอากาแฟ4กล่องเด
1: ้อกาแฟ4กล่องเนาะแม่เนาะได้เลยเอาอะไรเพิ่มด้วยไหมหรือว่าเอาเฉพาะกาแฟ
2: เอาแค่นี้แหละ
0: จ้าโอเคครับแม่สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: จ้า
0: คุณแม่สั่งอะไรดีจ้าก
3: าแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะแม่เนาะเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ้าก
3: ระ
0: ใสเส้นเหรอครับกระใสเส้นเหร
3: อกาแฟเส้น1กล่อง
0: กาแฟ2กระใสเส้น1มันเป็น 1,050 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอายาหมองอ่ะลูก
0: น้ํามันนวดสูตรร้อนนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: แถมนวดร้อนได้เลยครับลูกขอชื่อเ ที่อยู่ของคุณแม่หน่อยครับชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณแม่หน่อยครับ
3: แม่พลอยใสบุรคันธา
0: แม่อะไรนะ
3: แม่พลอยใส
0: แม่พลอยใสนามสกุล
3: บุรคันธาน
0: ามสกุลอะไรนะแม่
3: วรคันทัก
0: วรคันทักเหรอครับ
3: จ้ะ
0: วรคันคันธรรมดาทักนี่มีอะไรกันไหมครับสรศรีกันไหม
3: สรศรีกัน
0: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
3: ่166
0: 166หมู่ที่วรคันทักหมู่ที่เท่าไหร่แม่ฟังจากมือถือนะวิทยุมันจะช้ากว่า
3: หม
0: ู่2ตำบลสรศรีกันไหม11166หมู่2ตำบลอะไรครับฟังจากมือถือแม่วิทยุมันจะช้ากว่าตำบลอะไรนะ
3: นาขามนาขาม
0: ตำบลนาขามอำเภอ
3: เรนูนคร
0: เรนูนครจังหวัดนครพนมนะแม่นะ
3: จ้าตำบลนาขามแหละ
0: ตำบลนาขามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมบ้านเลขที่166หมู่2ถูกต้องนะครับ
3: จ้าถึงวันไหนเนี่ย
0: ถึงวันพรุ่งนี้แหละครับแม่เร็วอยู่ทางนู้นน่ะส่งออกวันนี้ถึงแม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะ 1,050 บาทไม่มีบวกเพิ่มนะ
3: จ
0: ้าคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมขอไว้ได้นะครับ
3: ชายอิสระ
0: ชายอิสระเนาะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับรอคิวแป๊บหนึ่งนะลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับ
3: จ
0: ้าจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนคำเบาบ่อยครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับผม
4: ย่าสั่งกาแฟแต่กล่องนึงน
0: ะกาแฟหนึ่งกล่อง350บาทอีเมย์อยากเอาไปลองเบิ้งซื้อเตี๋ย
4: เอามาลองเบิ้งก่อนมาทำเคย
0: ได้ได้ครับแม่ครับอีเมลฟังอยู่จังหวัดใด
4: จังหวัดสระแก้วพี่ล่ะ
0: จังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะโอเคลูกขอชื่อนามสกุลที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
4: แม่บุญธรรม
0: แม่บุญธรรมนามสกุล
4: ธรรมอุด
0: นามสกุลธรรมอุดนะครับ
4: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อุดนี้มีอะไรกันไหมแม
4: ่บ่มีดอกอุดดอกเด็ก
0: อุดดอกอุทอรหันบุญธรรมธรรมอุดเนาะแม่เนาะบ้านเลขที่ครับ
4: บนเศษ124
0: 124หมู่ใดแม
4: ่หมู่1
0: หมู่1ตำบล
4: หนองหมากไส
0: ้หนองอะไรนะแม
4: ่หนองหมากไส
0: ้หนองหมากไส
4: ้
0: หนองหมากไส้บ่แม่
4: เออหมากไส
0: ้นะอำเภ
4: อวัฒนา
0: วัฒนานครเนาะแม่เนาะจังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะครับครับผมครับผมเอาขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เบอร์โทรกับติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์แว๊บบ่ได้รับวางหันเนาะนะครับอีเมลอีพอผมโทรเข้ามาใหม่นะครับ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับรายการสดๆกับหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นยังไงเนาะนะครับทั้งพี่น้องทั้งนครนายกมีคนฟังบ่าวบ่อยอยู่บ่นะครับหรือพี่น้องนะครับทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังลูกไส้อยู่บ่เสียงออกอากาศอยู่บ่โทรหากันแน่นะครับยามิดยามีหลายครับเพชรบูรณ์กับนครนายกคือมิดแต่อรันประเทศสายแก้วนี่เพิ่นโทรมาเรื่อยๆได้นี่ คุณแม่จินตนาครับเห็นแวบๆ2รอบไม่ได้รับแม่โทรเข้าใหม่ด้วยครับเด้อจากทั้งขอนแก่นอีเมลได้รับของระบอหรือจังใดนะครับโทรบอกลูกไส้น้ำแน่อ้ายไส้อ้ายพิทักษ์ครับที่ขออยู่ได้คนเดียวผมเอาผู้อื่นมาขันก่อนเนาะสายยันหลายรอบแล้วมื้อนี้ให้เราเซามีแห้งกินน้ำกินทาก่อน เดี๋ยวไปฟังต่อจากเพลงนี้กันละกันนะครับ

ดก็ดีไผก็ได้เฮ้ยจะเหม็นคักจะเหม็นแหน่โผดโผ่บกมู

ปวดสมองหัวใจลอยลอยเฮ้ยจะเป็นคักจะเป็นแหน่ปวดพวกบักโม่บักแตงซะเนาะแม่เนาะ0902924444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำขับกาแฟก่อนค่ำครีมหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโคตรนำเขามาได้สบายใจบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอน0902927444 0902927444มาแล้วโทรมาเบอร์นี้รับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะเอายาวต่อเพิ่นว่าบุญกุศลสร้างได้ห่วมทางจังดอกว่าเพิ่นว่าคงเป็นตาซื่นหมื่นทุกคืนเศร้าเจ้าว่าได้ขั้นเจ้าไล่ลืมทิมคงขึ้นนิ้มให้เขาซาเป็นคือจังมีดผ้าขั้นฝนใดกระบอกคมสันแล้วนางเอ๋ยนางเอ๋ยไอ้นี่นะอยากยับสวนหมอนมาซ่อนสวนมีอยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากยับสวนบักมี่มาซ่อนบอนขนุนเบิงเด้ค่ำเอ้ยมันสิเป็นแนวใดเพิ่นว่าเฮ้

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมลุงบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

ปริญญาใจครับงานเพลงมวนๆฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนไร่กันกันไปขอบคุณแม่ตุ๋ยด้วยนะครับแม่ตุ๋ยสั่งเป็นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของแถมกระปินกาแฟอีแม่ว่าขอฟังเพลงพระธาตุชัยภูมิอุ่มรักนำในเด้อหนุ่มบอยสุนทรชัยได้เลยครับแม่ลูกไส้จัดให้เลยบ่มีปัญหานะครับเนาะ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำเดือนละครั้งกันยังดีจากแม่โจมรอบแป๊บหนึ่งเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเปิดสู่ฟังครับรอคิวแป๊บครับ

สิบลำใหม่สาวลำใหม่คะนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเม่นผู้เดียวสาวไสยภูมิเอ้ยเพิ่นว่าพระธาตุไสยภูมิอุ้มรักนะฮะเฮ้ยจริงๆแล้วมื้อนี้ว่าสิเดินทางไปไสยภูมิเด้ว่าสิไปเช็คคลื่นพอดีได้คลื่นใหม่อยู่อำเภอเมืองไสยภูมิมานะครับเนาะพี่น้องทั้งไสยภูมิก็สิได้ฟังแจ๋วๆกันในจักหน่อยว่าสันต่อไปนะครับแต่ว่าภารกิจมันสะดุดครับเลยบ่ได้ไปกาสินาสิแม่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หื้อพุ่นล่ะนะฮะก็น่าจะได้ออกอากาศน่าจะภายในเดือนหน้านะครับที่อำเภอเมืองไสยภูมิพอดีมีคลื่นคนหูจักกันเพิ่นบอกว่าว่างพอดีเด้อหนุ่มบ่อยว่าซั่นเอานะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะนะครับได้เดินทางไปครับจังหวัดไสยภูมินะครับเนาะ0902927444ปิดเบรกนี่กับเดือนละครั้งก็ยังดีเพลงที่เหลือขอไว้เดี๋ยวไปฟังหลังหนานิยายธรรมะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรักสาวเสื้อลายจากคุณแม่ทางนครนายกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหงทองขนองล่ำมูนันละเอาไปฟังหลังนะครับนิยายธรรมะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ

0: ของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 44สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆ อีกหลายชนิด

0: ยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ใช่เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สัปดาห์ต่อมานายสมชายก็พาภรรยามากราบท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงและนำเงินมาถวาย 50,000 บาทผมขอถวายคืนหลวงพ่อเพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมตามเจตนารมณ์ของคหบดีเขาครับชายหนุ่มกราบเรียนไปเอาเงินมาจากไหนท่านเจ้าของกุฏิถามเงินที่เขารับไหว้และเงินช่วยงานครับเบ็ดเสร็จได้ถึง 70,000หักค่าเลี้ยงดูออก 10,000 แล้วก็ยังเหลือทำทุนอีก 10,000 เพราะบารมีของหลวงพ่อทีเดียวผมถึงได้เงินช่วยมากมายถึงปานนี้แถวบ้านผมไม่เคยมีใครได้มากเท่านี้มาก่อนเลยครับชายหนุ่มพูดอย่างภูมิใจแต่ถ้าเธอจะทำบุญก็ถือว่าเป็นเงินของเธอนะเพราะคหบดีเขาให้เธอแล้วเป็นอันว่างานนี้คหบดีได้บุญ2ต่อท่านเจ้าของกุฏิกล่าวครับงั้นผมก็โชคดีที่ได้ทำบุญเป็นจำนวนเงินมากมายอย่างนี้แม้ถ้าหนูแต่งแล้วได้เงินช่วยมากๆอย่างนี้คงดีใจตายเลยนายขุนทองว่าถ้างั้นก็อย่าแต่งเลยวะข้าไม่อยากให้เองตายอยากให้อยู่รับใช้หลวงพ่อไปก่อนคนมากวัยกว่าออกความเห็นแม้พี่แล้วก็หนูแค่พูดเล่นๆเท่านั้นเองอยู่กับหลวงลุงคืนดีใจตายก็เสียชื่อหลวงลุงแย่หนูรู้หรอกหน้าว่าเวลาดีใจมากๆต้องกำหนดดีใจหนอดีใจหนอรับรองว่าไม่ตายหนุ่มวัย21บวกอีกหนึ่งอธิบายท่านเจ้าของกุฏิจึงกล่าวเสริมอีกว่าเออรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยจะฝึกสติกันดีใจมากก็ช็อกตายเสียใจมากก็ช็อกตายเพราะไม่รู้จักกำหนดสติไม่รู้จักวางเฉยในโลกธรรมทั้งฝ่ายอิทธารมและอนิทธารมบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งตั้ง 500,000 แต่กลับไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะดีใจจนช็อกตายไปเสียก่อนก็เขาไม่ได้มาเรียนกรรมฐานกับหลวงลุงจึงไม่รู้จักกำหนดดีใจหนอดีใจหนอถ้าเป็นขุนทองละสบม.แต่พูดกับทำไม่เหมือนกันหรอกนะเจ้าขุนทองเขาว่าเองน่าจะลองปฏิบัติดูไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีคนที่เรียนว่ายน้ำจากทฤษฎีพอตกน้ำก็ตายเรียบร้อยทุกรายท่านเจ้าของกุฏิเปรียบเทียบเอาไว้วันหลังหนูค่อยลองรอให้ใจคอปลอดโปร่งมากกว่านี้อีกสักหน่อยหลานชายผัดผ่อนมัวผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละระวังจะสายเกินไปท่านพระครูเตือนเถอะหน้ารับรองว่าไม่สายไว้ใกล้ๆแต่งงานแล้วหนูค่อยก้าวกรรมฐานแบบที่สมชายไงชายหนุ่มให้เหตุผลแล้วตอนนี้จวนหรือยังจวนแต่งหรือยังจ๊ะภรรยาในสมชายกระเช้าจวนแล้วล่ะยังขาดอีกอย่างเดียวเขาตอบขาดอะไรเผื่อพี่พอจะหาให้ได้หล่อนแสดงน้ำใจไมตรียังขาดเจ้าบ่าวฮะนอกนั้นพร้อมแล้วมันจะมากไปเจ้าขุนทองมันจะมากไปท่านพระครูว่าคนเป็นหลานไม่มากหรอกฮะหลวงลุงไม่เชื่อหลวงลุงจะลองดูก็ได้ลองหาเจ้าบ่าวมาให้หนูสักคนแล้วดูสิว่าหนูจะยอมเข้ากรรมฐานหรือไม่ข้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้เองถ้าหาเจ้าสาวแล้วก็พอจะหาให้ได้คนเป็นสมภารรู้สึกอ่อนใจหนูจะเอามาทำไมล่ะเจ้าสาวน่ะก็หนูเป็นเจ้าสาวอยู่แล้วขืนหามาอีกได้ฟ้าผ่าตายเป็นไรหลวงลุงนี่พี่ลึกจริงๆข้าว่าเองนั่นแหละพี่ลึกสมชายเธอเห็นด้วยไหมท่านถามคนเป็นศิษย์อย่าไปเถียงกับมันเลยครับหลวงพ่อปวดหัวเปล่าๆมันจะว่ายังไงก็ปล่อยให้มันว่าไปคนเดียวอ้อหลวงพ่อครับเจ้าสมชาติน้องชายผมไปเสียที่ไหนล่ะครับชายหนุ่มถามถึงน้องชายซึ่งได้มาอยู่รับใช้ท่านพระครูแทนเขาประมาณ10วันแล้วช่วงก่อนแต่งงานเขามีธุระยุ่งมากประกอบกับท่านเจ้าของกุฏิไม่ได้มีธุระไปไหนเขาจึงไม่ได้มาที่วัดและไม่เห็นน้องชายเสียหลายวันท่านพระครูยังไม่ทันตอบคนถูกถามหาก็เดินเข้ามาพอดีวิตายพี่สมชายพี่แป้งร่ำมายังไงกันนี่แหมดีใจดีใจคนชื่อสมชาติทักทาย
ด้วยเสียงมีจริตจักร้านนายสมชายมองหน้าท่านพระครูเหมือนจะถามว่าได้เกิดอะไรขึ้นดูเอาเองท่านเจ้าของกุฏิตอบโดยไม่รอให้ถามสมชาติเองเป็นอะไรไปก็เป็นผู้ชายอยู่ดีๆไหนมากระตุ้งกระติ้งยังกับผู้หญิงล่ะคนเป็นพี่ชายสงกาก็ถามขุนทองเขาดูสินี่ขุนทองนี่ชายหนุ่มหันไปพยักพเยิดกับนายขุนทองหนุ่มวัย22หมาดๆยิ้มอย่างมีชัยแล้วว่าเขาเรียกอัชโมซีท่าคนเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอะไรๆที่คล้ายคลึงกันถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแล้วที่เองอยู่กับข้ามาตั้งนานทำไมเองถึงไม่ปรับตัวให้เหมือนข้าหึนายสมชายแย้งพี่ไม่ปรับตัวเข้าหาหนูต่างหากล่ะสมชาติเขาฉลาดกว่าพี่เยอะตรงที่รู้จักปรับตัวคนเป็นหลานท่านพระครูว่าเอาอีกแล้วว่าข้าโง่อีกแล้วสามีนางแป้งร่ำว่าพี่สองคนมามีธุระอะไรหรือเปล่าฮะนายสมชาติถามขึ้นคนเป็นพี่ชายจึงว่าก็จะมาดูเองนั่นแหละว่าอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าแล้วพี่เห็นว่าหนูสบายหรือเปล่าล่ะฮะคนเป็นน้องย้อนถามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือตัวข้านี่แหละที่ไม่สบายมาเห็นเองเป็นแบบเจ้าขุนทองไปอีกคนบอกตามตรงว่าข้าไม่สบายใจเลยหลวงพ่อทำไมเลี้ยงผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงล่ะครับเขาถือโอกาสต่อว่าท่านพระครูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลี้ยงมันเหมือนที่เลี้ยงเธอทุกอย่างนั่นแหละแต่ทำไมมันถึงไม่เหมือนเธอก็ไม่รู้ต้องยกให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่เธอเห็นนี่ยังไม่เท่าที่ฉันเห็นหรอกท่านโน้มตัวมากระซิบข้างหูคนเป็นศิษย์ว่าที่ฉันเห็นน่ะเจ้าสองคนนี่มันเพี้ยนหนักกว่านี้อีกเวลามีพวกหนุ่มๆรอๆมาเข้ากรรมฐานมันจะแวะเวียนไปแถวกุฏิกรรมฐานวันละหลายเวลาไปแอบดูเขาแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหล่อยังงั้นอย่างนี้บางทีก็แย่งกันเสียด้วยซ้ำท่าทางมันจะกู่ไม่กลับทั้งคู่นั่นแหละท่านพระครูแฉพฤติกรรมของคนทั้งสองหลวงลุงนินทาอะไรหนูหลานชายว่าข้าเปล่านินทาข้าพูดความจริงต่างหากล่ะก็ถ้าพูดความจริงแล้วทำไมต้องกระซิบด้วยล่ะฮะนายขุนทองแย้งนั่นเพราะเองไม่ยอมรับความจริงต่างหากล่ะข้าก็เลยต้องกระซิบน่ะสิหรือเองจะเถียงไม่เถียงก็ได้ฮะว่าแต่ว่าหลวงลุงลงรับแขกก่อนเถอะฮะหนูปล่อยให้พวกเขารอนานแล้วหลานชายเตือนนายสมชายและภรรยาจึงกราบลาท่านเจ้าของกุฏิถ้าหลวงพ่อจะมีธุระไปไหนก็ให้เจ้าสมชาติไปตามผมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีผมก็จะขอพักอีกสัก 2-3 วันแล้วค่อยมาทำงานไม่เป็นไรเชิญพักผ่อนตามสบายเถอะฉันยังไม่มีรายการไปไหนในช่วงนี้ว่าจะสะสางงานให้เสร็จเสียทีโดยเฉพาะงานเขียนหนังสือก่อนกลับชายหนุ่มยังสั่งนายขุนทองและนายสมชาติว่าเองสองคนช่วยกันดูแลหลวงพ่อให้ดีนะอย่ามัวแต่ไปเที่ยวแอบดูหนุ่มๆล่ะรับรองค่ะทีนี้ถ้าจะไปก็จะผลัดเวรกันไปจะไม่ไปพร้อมกันใช่ไหมขุนทองคนชื่อสมชาติพูดเสียงอ่อนเสียงหวานใช่แล้วสมชาติคนพูดตั้งใจลากเสียงยาวจนเกินความจำเป็นเมื่อท่านพระครูลงรับแขกที่กุฏิชั้นล่างมีเจ้าทุกข์รออยู่แล้วประมาณ20คนสตรีวัย50เศษเข้ามากราบจะให้ช่วยอะไรหรือโยมท่านเอ่ยขึ้นก่อนคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันมันหลงเมียจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นดิฉันทนไม่ได้ค่ะทำไมถึงทนไม่ได้ล่ะโยมมันหมั่นไส้ค่ะหมั่นไส้เหลือเกินคนเป็นแม่ผัวตอบอย่าไปหมั่นไส้เขาเลยเราน่าจะดีใจเสียอีกที่เห็นเขารักใคร่ปรองดองกันคนเป็นแม่จะต้องมีมุทิตาจิตไม่ใช่ไปหมั่นไส้เขานะโยมนะมันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันไม่เคยพบเคยเห็นผู้ชายที่ไหนหลงเมียถึงปานนี้ขนาดพ่อเด็กเขาก็ยังไม่เคยหลงดิฉันอย่างนี้มาก่อนโยมก็เลยอิจฉาลูกสะใภ้ใช่ไหมล่ะถึงอย่างไรท่านก็เข้าข้างคนเป็นสะใภ้เพราะยังจำฤทธิ์ร้ายของคนเป็นแม่ผัวในอดีตชาติได้ดี
แม้ปัจจุบันจะไม่เคืองแค้นหากก็ยังจำความร้ายกาจของฝ่ายนั้นได้มันก็ไม่เชิงอิจฉานะคะถ้าเขาจะทำตัวดีกว่านี้ดิฉันจะไม่อิจฉาเขาเลยค่ะเขาทำตัวยังไงล่ะโอ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะหลวงพ่อพูดแล้วมันช้ำใจว่าแล้วก็ร้องไห้ด้วยเครียดแค้นจริงจังในคนเป็นสะพ้ายก็ถ้าไม่พูดแล้วอาตมาจะรู้ได้ยังไงล่ะจริงสิคะแหมดิฉันไม่น่าโง่เลยนางว่าตัวเองแล้วเริ่มต้นเล่าเป็นฉากๆอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังทุกบ้านและทุกวันจนหาคนฟังไม่ได้จึงต้องมาวัดป่ามะม่วงเพื่อเล่าให้ท่านพระครูฟังคืออย่างนี้นะคะหลวงพ่อลูกสะใภ้ของดิฉันน่ะสวยก็ไม่สวยความรู้ก็ไม่สูงกิริยามารยาทหรือก็ไม่บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดีแถมฐานะก็ยากจนข้นแค้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกชายของดิฉันมันไปหลงได้ยังไงดิฉันจะไปขอลูกสาวเศรษฐีให้เขาทั้งสวยทั้งรวยมันก็ไม่สนใจเขาดันไปคว้าแม่นี่มาเป็นเมียก็เขาชอบของเขานี่โยมเขาคงจะเป็นเนื้อคู่กันปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยสมภารวัดป่ามะม่วงกล่าวเตือนไม่ยุ่งได้ยังไงล่ะคะหลวงพ่อดิฉันสงสารลูกชายค่ะมันใช้ลูกชายฉันยังกะขี้ข้าหาเงินมาเลี้ยงมันแล้วก็ยังต้องมานั่งหุงข้าวทำกับข้าวให้มันกินต้องซักผ้าให้ซักแม้กระทั่งกางเกงในของมันขนาดดิฉันเป็นแม่แท้ๆยังไม่เคยให้ลูกซักกางเกงในคนเป็นแม่ผัวพรรณนามันจะมากไปถ้าถึงขนาดให้ผัวซักผ้าให้แบบนั้นก็แย่นะสิคนอย่างนี้หากินไม่ขึ้นโบราณเขาถือนักหนาผู้ชายที่รักเมียถึงขนาดนี้อาตมาไม่สรรเสริญแน่ไม่น่าสรรเสริญเลยเป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าข้างคนเป็นแม่ผัวแล้วดิฉันจะทำยังไงคะหลวงพ่อพามาหาอาตมาแล้วจะช่วยอบรมให้พามาทั้งสองคนนั่นแหละค่ะแล้วดิฉันจะพามาขอบพระคุณหลวงพ่อมากดิฉันถือโอกาสกราบลาละค่ะรายต่อมาเป็นบุรุษวัย50เศษหน้าตาข้อหมองคล้ำเหมือนคนที่กำลังมีทุกข์อย่างหนักกราบท่านพระครูแล้วจึงเรียนว่าเรื่องของผมเป็นความลับครับถ้าหลวงพ่อจะกรุณาผมอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวครับไม่เป็นไรพูดเบาๆพอได้ยินกันสองคนก็ได้โยมมีอะไรก็ว่าไปเลยท่านไม่อนุญาตให้ขึ้นข้างบนด้วยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อคุณแม่ผมอายุ80แล้วแกก็หลงมาตั้งแต่ยังไม่70ผมไม่กล้าพาไปไหนเพราะอับอายขายหน้ามากแกมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ใครๆเห็นเข้าก็ต้องตำหนิติเตียนผมจะบาปไหมครับถ้าเอาความลับของผู้บังเกิดเกล้ามาเปิดเผยให้หลวงพ่อทราบโยมมีจุดประสงค์อะไรที่ต้องทำเช่นนั้นล่ะคือหมายถึงว่าโยมมีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายต่อท่านเจตนาดีครับที่ต้องเอามาเปิดเผยก็เพื่อจะช่วยแกนะครับเมื่อหลวงพ่อฟังแล้วเผื่อจะแนะนำผมได้ว่าจะมีวิธีแก้อย่างไรท่านเจ้าของกุฏิจึงตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่บาปเพราะโยมทำด้วยเจตนาดีเขาหันซ้ายหันขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมาได้ยินแล้วจึงเล่าด้วยเสียงที่เบาที่สุดคือแม่ผมแกชอบล้วงเข้าไปในผ้านุ่งครับเอามือล้วงเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ควักมาดมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง70ผมไม่กล้าพาแกไปไหนเพราะอับอายชาวบ้านก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบว่าแกมีพฤติกรรมอย่างนี้ผมก็พาแกไปทอดกฐินที่วัดต่างจังหวัดซึ่งผมเป็นประธานของงานความที่ผมอยากให้แม่ได้บุญเลยพาแกไปด้วยแล้วแกก็ไปทำอย่างนี้ทำให้ผมกับภรรยาอับอายเข้ามากเพราะกรรมอะไรครับแล้วผมจะแก้ไขอย่างไรท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจที่ได้ยินได้ฟังและท่านก็เห็นกฎแห่งกรรมของสตรีวัย80อย่างทะลุปลุกโปงมันเป็นกฎแห่งกรรมนะโยมคุณแม่ของโยมทำกรรมไว้ตอนสาวแล้วกรรมนั้นก็มาให้ผลในตอนแก่โยมอยากทราบไหมว่าท่านทำกรรมอะไรไว้อยากทราบครับ
กรุณาบอกผมด้วยเถิดครับโยมเชื่อเรื่องเสน่ห์ยาแฝดหรือเปล่าเรื่องผู้หญิงที่ชอบทำเสน่ห์ให้สามีหลงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแต่ไม่ค่อยจะเชื่อว่าจะเป็นไปได้คือผมหมายถึงว่ามันจะได้ผลนะครับคนมีแม่อายุ80ตอบจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็ขึ้นอยู่กับคนถูกทำนะโยมถ้าคนถูกทำจิตอ่อนก็ได้ผลแต่ถ้าเขาจิตแข็งเสน่ห์ยาแฝดที่ว่าก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทีนี้ในกรณีของคุณแม่โยมนั้นได้ผลเพราะคุณพ่อโยมเป็นคนจิตอ่อนที่อาตมาพูดมานี้โยมอาจจะไม่เชื่อเพราะฟังดูเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระใช่ไหมแต่ถ้าโยมคิดและพิจารณาตามหลักของเหตุผลแล้วพฤติกรรมของคุณแม่โยมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีที่สุดคำพูดของท่านพระครูทำให้บุรุษวัย50เศษหวนระลึกถึงเหตุการณ์สมัยที่เขายังเด็กและมารดายังสาวพอจะจำได้ว่ามารดามักจะนั่งคร่อมบนอาหารที่จะให้บิดารับประทานและหากเป็นผักสดและผลไม้นางก็จะเอาซุกเข้าไปในผ้านุ่งแล้วเช็ดถูบริเวณใต้ท้องน้อยแล้วจึงนำมาให้บิดารับประทานท่านเจ้าของกุฏิให้เวลาเขาในการรำลึกนึกย้อนกลับไปยังอดีตเสร็จแล้วจึงพูดขึ้นว่าเรื่องการทำเสน่ห์มันเป็นไสยศาสตร์เป็นเดรัจฉานวิชาเมื่อคนถูกทำเสน่ห์ตายลงมันก็จะกลับมาหาตัวคนทำโยมสังเกตหรือเปล่าว่าคุณแม่โยมเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้หลังจากที่คุณพ่อเสียไปแล้วครับคงจะจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าคุณพ่อผมเสียชีวิตตอนคุณแม่อายุ60เศษหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ก็มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่เป็นอยู่คนพูดรู้สึกร้อนอกร้อนใจที่มารดามามีอันเป็นเช่นนี้ได้ผมจะช่วยแกได้อย่างไรครับถามเสียงละห้อยช่วยไม่ได้หรอกโยมคนแก่จนหลงแล้วไม่มีทางแก้ได้ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาสิ่งที่เกิดแล้วแก้ไม่ได้ในกรณีนี้แก้ไม่ได้โยมจำไว้เลยแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานว่าอย่าไปทำเสน่ห์สามีเขาจะรักหรือไม่รักก็ช่างเขาเพราะมันจิตใจของเขาเราไปห้ามไม่ได้ถ้าไปทำเสน่ห์ให้เขามารักบาปกรรมจะต้องตกอยู่ที่ตัวเราเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏผลให้เห็นเร็วหรือช้าเท่านั้นอาตมาเสียใจที่ไม่อาจช่วยคุณแม่ของโยมได้แต่ถึงจะช่วยแม่ไม่ได้แต่ก็ช่วยผมได้ครับเพราะเมื่อผมรู้เช่นนี้แล้วก็ทำใจได้แม่แกเป็นคนทำกรรมแกก็ต้องรับผลของมันแล้วผมก็จะสอนลูกสอนหลานไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างแกถึงอย่างไรผมก็ได้รับประโยชน์จากการมาครั้งนี้ครับเขากล่าวด้วยใบหน้าที่ดูดีขึ้นนิดนึงนิดเดียวจริงๆ

0: านศูนย์ไอคอนคำครับครับผมครับ
1: โดยบนในทำรายการมานี
0: ่เข้าครับแม
1: ่แม่มาสิขอฟังเพลงนะ
0: เพลงอย่างครับ
1: ไอเป็นอันของไอนะนะของไอกินตลาดนะนะ
0: ครับผมจากคุณแม่ยัง
1: น
0: ั
1: ดเลิกบ่พออ้ายนัดเลิกบ่พออ้ายเด้อ
0: ครับผมจากคุณแม่ได้เนาะครับ
1: แม่กงใจของแม่มาฮอดหมู่บ้านนี่พอดีไ
0: อครับผม
1: อันแม่งอดกอดลูกเขยก
0: ็
1: เลยเอาให้ใส่หมู่บ้านนี่แม่บอย
0: เป็นจังได๋แม
1: ่เศร้าอ่ะสั่น
0: อันนั้นมันหนวดท่าคือนี่แหละมันต้องพิสูจน์อัน
1: นั้นมันหนวดท่าแม่งอดกอดหมู่บ้านนี่นั่งไห้อยู่
0: เจอแต่มันหนวดก่อนค่ำก็ไปตะบ้างเลยมันบ่แม่นวันนี้
1: ครับครับ
0: โอ้ยเอาดีใจน้ำดีใจน้ำครับอีเมลเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อเพลงเด้อนัดรอบอกพ่อไอ้เนาะจ้าเมียขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับแม
3: ่ช่วยเอายาตาแม่ยายหน่อยสองกระปุก
0: เอายาตาสองกระปุกนะแม่เน
3: า
0: ะ
3: ว่าแกมันดีมันหายไปเยอะแล้วนะ
0: อืมใช่ไหมแม่แล้วดีขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ
3: ดีเยอะเลย
0: โอ้ครับแม
3: ่บอกว่าแกบอกว่าดีเหมือนแต่ก่อนนู่นไงเราเอาสายทิ้งเลย
0: โอ้ครับโอ้เหมือนคุณหมอพูดจริงๆเนาะเหมือนหมอมดพูดจริงๆเนาะเหมือนเภสัชกรมดพูดจริง
3: ๆแล้วแกบอกว่า
0: โอ้ครับแม่กิน
3: ก็เห็นเลยแกบอกว่า
0: โอ้คุณตากินไอ้หมดกี่กระปุกแล้วครับแม่คุณพ่อกินหมดกี่กระปุกแล้ว
3: กินหมดไปสองกระปุกกระปุกที่สามแล้ว
0: โอ้นี่กำลังเริ่มดีเลยใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่แล้วสองกระปุก
0: สองกระปุกแล้วแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาผักขนหนูก็แล้วกัน
0: ผักขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: ได้ที่อยู่เดิมแม่บอกว่าตาบอกว่าเมื่อเช้ายายถามตาเป็นไงตาเป็นยังไงอุ้ยมันใส่แล้วนะเราถ
0: ้
3: าได้กินดีก็ดีก็บอกยายบอกว่าบอกยายยายจะซื้อให
0: ้โอ้ยครับแม่ดีดูแลกันไปเนาะแม่เนาะคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อฟังเพลงอะไรไหมลูกชายเปิดให
3: ้ฟังเพลงแกบอกว่าเอาตู้บาดใจก็แล้วกัน
0: ตู้บาดใจนะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดให้นะแม่นะ
3: ขอให้มันบอกโชคดีนะสุขภาพแข็งแรงขายดีๆนะ
0: ข
3: อให้ขายเยอะๆ
0: ขอบคุณมากครับ
3: จาก 50% ให้ 100% เลย
0: โอ้ยดีใจมากเลยได้ยินคำนี้ชื่นใจชื่นใจ
3: มันหายจริงแกบอกว่าอุ้ยเราอะใครจะกินก็กินเด้อเราอะ
0: หมอโอ้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนครับนะแม่เนาะ
3: ใช่แม่ก็บอกน้องสะใภ้กินเลยมันดีตากินที่จะหมดสองกระปุกจะหายแล้วนะ
0: ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือพวกมันไม่มีสารตกค้างนะแม่เพราะว่าอันนี้ผมไปคุมที่คุยกับคุณหมอเภสัชกรเองคือเราใช้วัตถุดิบที่มันไม่มีสารตกค้างในร่างกายเป็นตับเป็นไตเป็นอะไรก็กินได้เลยเพราะว่าตัวนี้เราใช้คอลลาเจนที่สกัดจากพวกหนังสัตว์กระดูกสัตว์ที่เรียกว่าเจลาตินมาทำแคปซูลแม่เอาแช่น้ำเฉยมันก็ละลายแล้วตัวนี
3: ้ใช่
0: ครับ
3: แกยายก็บอกอย่าลืมนะก่อนกินข้าวสองตอนเย็นก็สองเม็ดกินข้าวตอนเย็นก็กินก่อนข้าวเลยนะตา
0: อ
3: ย่างดูยายก็จะดูทุกวันเวลาจะกินข้าวยายตากินยาหรือยังก
0: ิน
3: จะยังกินเลยกินเลย
0: สองกระปุกนี่คือคุณตาการันตีเลยว่ากลับมามองเห็นชัดแจ๋วเลยใช่ไหมคุณแม
3: ่แกบอกว่ามองไปไกลนู้นก็เห็นอะไรชัดแจ๋วเหมือนใบรุ่นเลยแกบอกว่า
0: อู้ลูกดีใจจังเลยดีใจจังเลยนี่กระปุกที่สามกำลังแกะใช่ไหมแม่
3: ใช่จะเพิ่งแกะเมื่อวาน
0: อ๋อวันนี้ก็เลยสั่งเพิ่มอีกสองกระปุกเนาะไม่ช้อยเนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: ได้ครับให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเสียงตู้บาดใจเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้นะ
3: จ้าจ้าจ้าลูกก็ขอให้ขายดีๆสุขภาพแข็งแรง
0: คร
3: ับ บอกไปด้วยนะบอกว่าตากินหายดีสายติ้งเลย
0: โอ้ยครับแม่ดีใจจังดีใจจัง
3: บอกคนอื่นด้วยยายก็บอกคนอื่นด้วย
0: ครับแม่เราจะได้บุญเนาะแม่เนาะพูดถึงว่าการมองเห็นนี่สำคัญมากเลย
3: ใช
0: ่ครับ
3: เพราะว่าไปโลกมันทรมานจริงๆนะ
0: ใช่ครับถ้าเรามองไม่เห็นอะไรนี่เอาง่ายๆคือลองหลับตาสัก10นาทีก็พอไม่ต้องเอาถึงวันหรอกนะแม่เนาะที่มองไม่เห็นอะไรเลยนี่มันทรมานมากเลยนะแม่
3: ใช
0: ่เนาะโอ้ยลูกดีใจจังเลยฝากบอกคุณพ่อด้วยหน่อยนะคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่ออะไรนะ
3: พ่อสมัยวันคุณคุณ
0: อ๋อพ่อสมัยเนาะพ่อสมัยไม่ช้อย
3: ใช่
0: ครับได้เลยขอบคุณแม่มากนะครับที่แชร์ประสบการณ์นะแม่นะ
3: ว่าสวัสดีจ้า
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สาวเสื้อลายนะครับหนึ่งงานเพลงที่ขอมาจากคุณแม่ทางนครนายกนะครับฟังรายการอยู่เนาะคุณแม่เนาะขอบคุณหลายๆกันละกันเด้อครับอีเมลผมอยากฟังสาวเสื้อลายหนุ่มบอยว่าสันเปิดให้คุณแม่ในเด้อว่าสันเอาเปิดอยู่ครับพี่น้องทั้งอาสาแก้วพี่น้องทั้งนครนายกแล้วก็ทางเพชรบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นคลื่นใหม่เห็นจังใดฟังกันอยู่บอโทรมาให้กำลังแรงใจกันในเด้อเพชรบูรณ์คือเงียบแต่มือนี่ครับไม่มีซักสายเลยนครนายกยังมีโทรมาขอเพลงหนึ่งสาย แต่ไม่มีออเดอร์ทั้งสาแก้วนะครับออเดอร์มาเรื่อยๆครับขอบคุณขอบคุณหลายๆน่าจะได้ไปต่ออยู่หรอกทั้งสาแก้วส่วนนครนายกเอ่ยส่วนนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์เอ่ยก็ดูกันไปเดือนต่อเดือนนะครับเนาะ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับกับบักลากรค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับก็ส่งแรงใจกันมาได้เลยครับ0902927444ครับ0902927444ครับกับบรรยากาศสดๆตรงนี้กับนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับอีพอยอีแม่ฟังอยู่ใสแน่ส่งกำลังแรงใจหากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพลงที่ขอไว้ครับไม่ว่าจะเป็นหงทองขนองล่ำล่องเท่าหน้าห้องนัดรอบ่พอไอจักสิท่านบ่ท่านแต่ว่าสิพยายามจัดให้สู้ผู้สู้คนนั่นล่ะคันท่านก็ได้เปิดคันบ่ท่านก็อดใจรอในเด้อครับฟังช่วงต่อไปกับผู้บ่าวดิวกฤตนันเป็นรายการสดคือกันนั่นล่ะนะครับสวัสดีครับคุณแม่วรรณาชินบุตรครับ
1: จ้าคุณแม่ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงคิวเพลงน่าจะไม่ทันแล้วจ้ะแม่เดี๋ยวแม่รอฟังกับหนุ่มดิวเนาะขอกับหนุ่มดิวก็ได้เพราะว่าเฉพาะรออยู่นี่น่าจะเปิดไม่ทันแม่อยากฟังเพลงอะไรแม่อยากฟังเพลงอะไร
1: แม่อยากฟังเพลงไวโพสลาบู
0: อ๋อจ้าเดี๋ยวถ้าไม่ทันช่วงลูกขอฟังกับหนุ่มดิวอีกทีนะ
1: ได้จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขออนุญาตรับสายซ้อนจ้าเอาหลุดไปซะแล้วครับคุณพ่อทวีจันทราชครับโทรเข้าใหม่เนาะหน้า0902927444หงทองขนองลำยาวต่อครับ

นี่คือหงทองขนองล่ำครับขอบคุณพ่อใช่หลายๆเด้อครับพ่อใช่ปทุมพาทั้งพูดละสะไคร่หนองคายเฮานะครับอีพ่อสั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกับปุกในเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั้นคุณเมษาคอนผมเล่าครับจากบ้านหนองแวงตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงคุณแม่สมัยบุตรวงครับจากตำบลสุ้มเสาอำเภอเพ็ญอุดรธานีนะครับอีเมลเอาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับแม่ตุ๋ยจากสุจินดาจากนาอ้อยธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟนะครับคุณแม่บุญธรรมธรรมอุดจากหนองหมากฝายวัฒนานครสระแก้วกาแฟ1กล่อง 350 บาทขอบคุณแม่พลอยใสวรคันธวรคันทักจากหน้าขามเรนูนครกาแฟ2กระไสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่น้อยบรรทมครับจากหนองเรือนนสังนะฮะกระไสเส้น1สบู่อาบน้ํา1ก้อนนะครับรวมไปถึงในส่วนของแม่อ่อนแก้วประเสริฐครับจากห้วยเม็กกาฬสินธุ์กาแฟ2กล่อง600บาทแม่ท้องศูนย์นายโยจากนาเยี่ยเชียงยืนอําเภอเมืองอุดรนวดร้อน2เย็น2กระปุก600บาทแม่หนูพูนยายอุ่นจากโดมประดิษฐ์น้ํายืนกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่ศรีพรมทาครับจากทางกุดสะเหลากันทรลักษณ์ศรีสะเกษครับนวดร้อนเย็น1คู่นะครับเนาะร่วมไปถึงแม่สมควรชิดนอกจากศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนวดเย็น2กระปุก300บาทคุณแม่เตรียมมามากครับจากวารินศรีเมืองใหม่อุบลครับบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1แม่บุญชูจันรุ่นจากแกงเรื่องจันสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ถูตัวแม่บุษรีภูคำจากสงยางศรีเมืองใหม่อุบลกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดเย็นขอรูปดีเจนำอีพอใช่ศรีสุมาศครับจากบันคอนุ่นสังนะครับกระไสเส้น2กระปุก900บาทพ่อภูมิบุราณจากห้วยโจทย์วัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กระไสเส้น1แถมนวดเย็นคุณแม่สังวานไม้น้อยจากคำว่าตันสุมอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอรูปดีเจนำคุณสุเทพพึ่งพิงคงคาจากทางตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นครับเอากาแฟ2กระไสเส้น1นะฮะแถมนวดร้อนคุณสิรินาถอ่อนมากครับจากทางตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ1กล่อง350บาทคุณพ่อสายยนต์มันคงครับจากบ้านแม่สำเภากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ดารุณีชินพวจากซัมซุงขอนแก่นบำรุงสายตา2กระปุกแม่มุ้ยสิริเชิดจากหวยย่างอำเภอเมืองสกลนครกระไสเส้น3กระปุกครับขอบคุณคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์จากนิคมพัฒนานนท์สังหนองบัวครับกระไสเส้น1กระปุกขอบคุณพ่อประสิทธิ์วรรณแสงครับจากหนองบัวโกสุมพิสัยสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักกุ้งหนูสีฟ้า

คลองไส้ไต่ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร่อนแม่แพงสีหงฟูจากโคกภูพานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอบคุณทุกๆแรงใจที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเนาะรองเท้าหน้าห้องหนึ่งงานเพลงที่อีเมลขอไว้บอยสุนทรชัยส่งต่อกันละกันนะครับ

มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเป็มเป้เป็มเป้บืนขึ้นกระมือลงนี่แล้วนี่ละนอแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธุ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเลข4เหลียวงวกคุณงวกขี้หาหนีใส่เจ้าของช่วงต่อไปอยู่กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับหนุ่มบอยสุนทรชัยสิได้อวยว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาใดบ่สุภาพบทเพลงใดบ่าวบอยเปิดให้บ่ได้หาให้บ่ท่านต้องกราบขออภัยอีพออีแม่นำฟังรายการสดๆได้ครับต่อเนื่องนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ในช่วงถัดไปก็แล้วกันเนาะครับอีพออีแม่เนาะฝากเบอร์โทรไว้ให้อีพออีแม่โทรหา0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือว่าสิแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการโทรได้เลยทุกช่วงดีเจนะครับ090-292-7444เด้อ090-292-7444สำหรับมื้อนี้โชคดีทุก

0: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติตามรับเรดิโอสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ไร่น้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

โพสนะคะและเป็นผงไทยบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
0: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: ขอย่อมืออาขึ้นใส่เก้าอาน้อมเกียรติถวายพรอาชินวันองค์พุทโธพ่อพระโคดมเจ้าข้าคุณพระองค์ให้มาเข้ารัตนังกังกะม้อมจอมดวงถ้ำราคาลำให้มาเต่าอยู่สมองหาเว้าจาคำใดให้ถูกต้องให้มั่นคงอย่ามีขาดเด้อเว้าจาคำใดให้มั่นชัดและแจ่มใสปานดวงแก้วแววมณีสีใสจากับอีกคุณบิดาคุณมารดาให้มาตุ่มดอกมาเลี้ยงให้มาเทียมดอกวางค่ะและสีว่าจะเว้าสู่พี่น้องฟังซะแล้วน้อแล้วขอขอบคุณไปทุกครั้งคุณผู้ฟังที่ฟังฉันอานมเดี่ยวกฤตนันท์เจ้าหัวลานผู้ดำเนินรายการมาถึงแล้วมาเบิ่งตาดักเบิ่งเขียวมาเยี่ยมยามดอกถามเบิ่งบาอยู่ดีสบายบ่ซั่นเด้น้ออาซีบนิวอันอะไรแวนนะครับ2แขนนบจอกอนะครับผมสวัสดีครับผมบาสมุนไพรก่อนค่ำครับบาเดี๋ยวรับสายครับ
1: อยากได้ยานวดสูตรเย็นค่ะ
0: น้ำมันนวดนะครับสูตรเย็นนะครับเอาไอ้ยังเดี๋ยวบ่แม่หรือว่าเอาจังได๋ครับ
1: เอาอย่างเดียวค่ะเอา2กระปุกค
0: ่
1: ะ
0: สูตรเย็น2กระปุกเนาะแม่เนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะผมส่งในนามของคุณวันนิสาบ่ครับผม
1: ค่ะค่ะชื่อที่อยู่เดิมค่ะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
1: ค่ะสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เสียงว
0: กับปูบาเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำไปซิมนิวไรแวนครับสองเขียนนบจอกอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอานะครับแฟนเพลงแฟนรายการ
2: ลากันเสียง
0: ทุกท่านทุกพื้นที่กับปูบาดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาคาปีตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงบ่เปล่าสู่พี่สู่น้องสู่เอ้ยไอ้น้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี
2: ้
0: เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวันเสาร์วันอาทิตย์พอๆกับผมได้เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันอังคารนะครับถึงวันศุกร์ก็บ่าย2ถึง6โมงโดยประมาณครับกับรายการสดๆอยู่มั่งนี่ตรงนี้แล้วครับลูกในบ้านวานในสวนครับลูกในบ้านวานในกอในเงาเราในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมัวเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางนะครับมาหอนมาถึงแล้วรับช่วงต่อจากนายห่างบอยสุนทรชัยครับโดดห่านโดดเวทที่ไปอาดลาดแล้วเปิ่นอยู่ตั้งแต่สาวสาวปุระจนหอดเที่ยงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อยู่น้ำกันสองไอ้น้องอยู่นี่แล้วครับ
2: โอ้ยเด้อน้องก็จงอุ้มขาตาน้ำปอง
0: ทักทายนะครับคุณตาคุณยายปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไห้ปลายหน้านำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายปากะหะบดีเมธีนักประสู้คู่สู่คนครับ
2: อยู่ลำบากตัดใจจากนี้จน
0: ไม่ว่าจะกำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM 98.75จังหวัดนครนายก
2: ตั้งใจ
0: FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
2: ไปทั้ง
0: FM 96.75 นะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์ไปรอดไปหอดไปเด้อ
0: FM 103.75 อำเภอหนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับFM 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ FM 90.75 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2: ไปสองหน้า
0: อำนาจเจริญนะครับ 104.25
2: ได้ยินได้ให้ปูบอกมันไปขออ
0: ันนครพนมก็ 99.50 อำเภอธาตุพนม
2: ไม่ได้
0: มหาสารคาม 87.50 ครื่นนี้สีชมพู หนองบัวลำพูนะครับ FM 101.00 คนภูทรอำเภอโนนสังสกลนครก็3คลื่น3สถานีนะครับ FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่น FM 98.00 Love Radio อำเภอภูพานแล้วก็ FM 107.50 ชมดาวเรดิโอของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่างครับ
2: แต่หัวใจคิดถึงแฟน
0: ขอนแก่นครับขอนแก่น
2: คอยแฟน
0: ๆ3คลื่น3สถานีนะครับไม่ว่าจะ FM 99.75 อำเภอภูเวียงFM 100.75 นะครับของคุณพ่อสอสมาร์เรดิโออำเภอกระนวลและก็ FM 90.25 นะครับของเพื่อนใจเรดิโ
2: อ
0: ดีเจสาวสวยแห่งทีมงานอุดรธานีนะครับ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอสีทาและก็ FM 106.75 มาวินเรดิโอครับทุกท่านนะครับทุกพื้นที่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
3: สวัสดีบ้าเดี๋ยว
0: ครับผมสวัสดีครับ
3: ว่าบ้าเบาขึ้นแท้ว่าผู้หายนั้นรูปร่างก็ร่างเอ้ยว่าก
0: ็โอ้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่
3: โอ้เห็นแล้วจ้า
0: อ๋อได้เห็นรูปแล้ววะติ
3: เดี๋ยวงั้นหลวงแม่สิสั่งกาแฟอยู่ลูก
0: อ๋อด้วยความยินดีครับแม่ครับ
3: ขอฟังเพลงแม่น
0: เพลงไหนครับเพลงไหนครับ
3: เพลงนักรบชายแดน
0: นักรบชายแดนเนาะแม่เนาะ
3: จ้าโอ้ยบอกคือว่าบาผู้หายผู้ดังวิ่งผู้หายขาเป๊ก
0: ได้เห็นรูปแล้ว
3: ทุกคนนะ
0: ได้เห็นรูปแล้วดังกับบวีกเนาะอีแม่ตากับบเขตัว
3: รูปล่าก็ว่าเอ้ยรูปล่ามันทุกคนแม่
0: โอ้ครับผมขอบพระคุณอีแม่หนูรักหลายๆเด้อแม่เด้อ
3: แม่สิสั่งอยู่ลูกดีคักกาแฟน่ะ
0: จ้าด้วยความยินดีพร้อมเมื่อใดโทรหาลูกหาลานได้เลยครับแม่ครับ
3: จ้าจ้าลูก
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่หนูรักด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่ประกอบแก้ว
4: ลูกหลานน้ำมันนวลฮอดอีแม่แล้วเด้อใจ
0: รัก
4: เด้อ
0: ครับอีแม่ได้รับสินค้าแล้วเนาะแม่เนาะ
4: ใส่ม
0: ัน
4: คาเฟ่ส่งจองร
0: ัง
4: ต้องร
0: ัง
4: แล้ว
0: ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย
4: เร
0: ีย
4: บร้อยจำเอามือมีนถึงมือเลยเว้ย
0: จ้าอีแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
4: นี่แม่ขอพังเพียงเลยลูกหลาน
0: เพียงไหนครับ
4: เมียปัจจุบัน
0: เมียปัจจุบันนะแม่เนาะ
4: จ้าอีแม่หมดไม่เด้อ
0: ครับผม
4: แม่เพราะว่ามอบให้คนอันล่อๆหั่นล่ะ
0: จ้าได้เลยครับแม่ครับ
4: ดีๆนะแล้วเว้าตลกให้ฟังให้หัวได้เด้อ
0: จ้าด้วยความยินดีนะครับคันว่ามีดอกว่าคันว่าบ่มีก็บ่ตลกเลยแม่
4: ตลกให้ฟังยังไม่เห็นแนวใดก็ได้เด
0: ้อจ้าใจแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อ
4: จ้า
0: สว
4: ั
0: สดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์นะครับอยู่ทางพูนละครับทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดส่งให้วันที่4เมื่อวานนะครับมื้อนี้อีเมลว่าปวฮอดแล้วได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าซั่นเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผมคุณตาคุณยายนะครับยายๆน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่สนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าดิวรับสายครับ
5: เป็นยังคือหลักหยาดแท้ม
0: ือติดสอกติดเข้านะครับเห็นเบอร์อยู่แต่ว่ารับ2สายบ่ได้จ้ะแม่เห็นนี่แม่โทรมาและติดสอก
5: เอากาแฟ2กล่องเด้อ
0: เอากาแฟ2กล่องนะแม่เนาะ
5: จ ค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้แล้วครับแม่จิตตาครับ
5: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ฟังเพลงใดบ
5: ่ฟังนำข้าเจ้าล่ะ
0: ฟังนำข้าเจ้าเนาะแม่เนาะ
5: แม่ไม่จังได้ฟังหลายตัว
0: จังได้ฟังหลายเนาะแม่
5: แม่
0: ครับผมครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราอ่อนสุดนะครับบ้านน้องตุง
2: ใจ
0: ไอเมียว่าคือรับหญ้ารับซ่าแท้เนาะว่าฉัน
2: ขึ้นบ้านลูกหลาน
0: บัดใดแท้คุณแม่โทรมาแล้วติดซอกติดเข้าไปยังซั่นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ไอเสียงเล
0: ็กมันก็เลยรับบ่ได้ครับไอเห็นเบอร์อยู่หงายท้องปังง้างลงยวง
2: ลำบากตัดใจจ
0: ากโตมาแล้วติดสอกติดเข้านะครับล่าสุดกับติดสอกแม่ประกอบแก้ว
2: บ้านเ
0: ตอสาธุนะแต่ว่าคุณแม่กับบละความพยายาม
2: กระเจิดกระเจิงไปทั้งใต้ให้คนทรง
0: โคตรมาจนติดพุ่นละเว้ย
2: อ
0: ันนี้ล่ะเปิ้นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะคุณแม
2: ่
0: หลายปู่หลายคนโทรมาแล้วติดซอกติดเข้าแล้วนะครับกะสิเศร้าโทรได้บาดเนี่ยกะจักสิเฮ็ดจังได๋แล้วเนาะแม่เนาะโทรศัพท์มีอยู่เคียงเดียวนี
2: ่ใหญ่ให้ปู่บอก
0: ผู้นั้นก็โทรมาผู้นี้ก็โทรมามันรับได้ทีละสายนั่นติบาดเนี่ย
2: ไปได
0: ้คั่นว่ารับเทื่อนึง2สาย3สายก็ตีกันมาเรื่องพึ่งพืชแล้วเสียงมานี่เน
2: า
0: ะตาขนาดเสียงดีเจกับเสียงคุณพ่อคุณแม่โทรมาเนี่ยก็ยังตีกันพอแห้งแล้ว
2: ได้ดี ต้องจำให้ขึ้น
0: แล้วเด็กก็เว้าสวนกันไปสวนกันมาพอแห้งแล้วแล้วคนที่เขาสีลำคาญแล้วเขาก็เลยปิดวิทยุหนีจาก
2: ใช่อยู่ไกลตาสุดแสนแค่ตัวหัวใจคิดถึงแฟน
0: เอา090ครับ292นะครับ7444ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับว่าวกดกันเข้ามานะครับตอนนี้ยังคล่องค่อยท่าลุงป่าโทรมาอยู่เด้อนะครับตอนนี้สายยังว่างนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยคนตาคนยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอาพอห่างแม่ใหม่เฮาสู้กู้สู้คนนั่นละครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ถูกกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับเอาเว้าหลายนะครับเว้าดีคนกำมักเว้าบักคักคนกระสั่งเว้าบะดังคนกระหายเว้าหลายคนเขากระเบียงเว้าหลายเทียเขากระลำคันไปฟังเพลงกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอาคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตของหลายๆผู้หลายๆคนเนี่ยไปงานบุญงานบวชงานสวดงานศพนี่ทั้งกินทั้งฮอแล้วไป เอาถุงไปบักใหญ่ๆลวดนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
6: จ้าแม่วันนานะคะ
0: ครับผม
6: เช้านี้ของแม่ไม่สั่งหรอกแม่สั่งแล้วยังมาไม่ถึง
0: ครับ
6: จ้าขอฟังเพลงด้วยหนึ่งเพลง
0: เพลงไหนครับ
6: ขอเพลงพ่อสุรพลลาบวชพ่อไวโพสลาบวชค่ะผิด
0: นึกว่าสุรพลลาบวชฉันดอกว่า
6: โอ้ยแม่ฟังทุกวันทุกวันจนแม่ละเมอแล้วน่ะ
0: โอ้ฟังอยู่สู่มือวันที่จะแม่
6: จ
0: ้
6: าแม่สั่งไปแล้ว3วันนี้แล้วแต่ของยังไม่มาถึงเลยแม่รออยู่นี่อยากใช้อ่ะ
0: จ้าเดี๋ยวก็ถึงครับแม่ครับ
6: จ้ารออยู่
0: จ้าจ้าใจแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อ
6: จ้าสวัสดีขอบใจจ้า
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วรรณาชินบุตรด้วย คุณแม่ว่าวัยพศลาบวชนะครับของเพลงของสุรพลวัยพศลาบวชคือเพลงสุรพลมันอ๋อพูดผิดแม่ว่าวัยพศลาบวชก็ต้องเป็นเพลงของวัยพศอีแม่ว่าเอาก็เบื้องขอบคุณนะครับคุณแม่วันนาชินบุตรนะครับทางตำบลผ่านศึกครับ
7: บ้านเตียงหิวน้ำท่า
0: อำเภออรัญญาประเทศนะครับจังหวัดสระแก้ว
7: มา
0: ขอบพระคุณหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา090ครับ292 7444 090 292 7444ครับ

เรื่องอยู่เรื่องกินยังบ่เคยย่อมแพ้ผู้ใดคือกันละเว้ยคันว่าเรื่องจ่ายเงินเนวาติยกธงขาวผู้ใดอยากจ่ายกระจายกวนโหลดคันว่างานอยู่ในหมู่บ้านจังสี่นะโอ้ยงานบุญงานบวชงานสวดงานศพแม้แต่งานศพก็ยังห่อได้เดียวเนี่ย

0: อยู่ซอยงานเขาตั้งแต่มือแรกยันจนมือสุดท้ายเบ่อเลยเว้ย
1: เฮ็ดรถเด็ดเช่นจัง
0: คันว่างานสวบกับไปเฉพาะมือตั้งแต่พุ่นเหลียว
1: เลือดบ่สูง
0: มือเขาเมียนเฮียนเบ่อนะประจำการอยู่นั่นเลยบัดนี้จนเขามือเขาหงายผาสาดมือสุดท้ายเพื่อจะค่อยกลับบ้านเอามันปานหันเพื่อตัวเนาะก็รวมกินรวมท่านนำเพิ่นเศร้าบาดแต่ว่าอยู่ตั้งแต่มือแหลกยันมือหงายผาสาดทางพุ่นมีอยู่บ่เนาะทางพุ่นเนาะ
1: แล้วไปได้สู้บ
0: ่หรือว่ามีเฉพาะทางอุดรบ้านผู้ขามา
1: เดือดร้อนบ่ใจ
0: งานสวบกันยังบ่เว้นเด้เดี๋ยวฮ้ออย่างเดียว
1: สูงผู้เลือดน้ําปูบ่แม่นกระจอกเป็นคนประหยัดอยู่ได้สังกัด
0: กี่ที่มักมวนนะครับ
1: ใจเ
0: ด้อหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงป้านะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับปูเตี่ยตามดำแลหัวหยองทองไข่นี่ล่ะลูกในบ้านวานในสวนลูกในบ้านวานในกออ่อในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: น้ำห้อยน้ำหอม
0: เห็นมาปูหายกันรับเป็นลูกแน่เนาะอีเมีย
1: บอก
0: ทีปูหายแล้วยังบ่พอเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่พร้อมบ่เด
1: ้ปัญหาให้ส
0: ังมาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนพร้อมบ่ได้เนาะโอ้ยชีวิตนี
1: ่อยู่คือเพิ่นเป็นมา
0: โดคือสิมาปวดมาโผแต่ละ
1: แ
0: ท้คั่นว่าปู่หายนี่ก็คนเบิดบ้านนี่ก็บ่ฮู้อยู่อ้ายผู้เดียวนี่ล่ะน้องเ
1: ด้บ่มีแ
0: เอา090กระรับ292นะครับ7444กระรับ0902927444ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
2: ช่างยาตาเนี่ยกล่องนึง
0: สายตานะครับ1กระปุกเนาะ
2: กระสายเส้นกระปุกนึง
0: กระสายเส้นอีก1กระปุกครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ป
2: าด
0: สิขอเป็นส่วนลดหรือว่าสิเอาเป็นของแถมครับ
2: เอาเป็นของแถมก็ได
0: ้เอาเป็นของแถมนะครับราคาก็จะเป็น 1,100 บาทครับ
2: จ้า
0: ครับเอาของแถมเอาเป็นอย่างดีครับ
2: เป็นอันน้ำมันนวดสูตรร้อน
0: น้ำมันนวดแถมนวดสูตรร้อนเนาะ
2: จ้า
0: จ้าส่งในนามของคุณนิรชา
2: จ
0: ้ายามงคลคือเก่าเนาะ
2: จ้า
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เมื่อนี้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับ
2: ค่ะจ้า
0: ผมฟังเพลงได้บ่ครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟัง
2: ฟังเพลงอันนั้นลูกไผ่อนาถาแน
0: ่ลูกไผ่อนาถาที
2: จ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเพิ่นว่าคันนั่นก็ขอฟังเพลงสะไพอนาถาเนาะลูกไพอนาถาว่าฉันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่เอไอน้องนงลุงปานะอาให้ได้ฟังกันครับ

0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: ติดชายแดนเขมรบ่มีเว้นทุกเสาคำเป็นนักรบชุดดำทหารพรานอยู่หน่วยนาชายแดนนอน

นักรบชุดดำครับจากยาไอแมนมานี่วันแม่นเพลงนี้บ่เนาะน้องคุณแม่อนุรักษ์เพิ่นขอกันเข้ามานักรบชายแดนว่าบ่แม่นนักรบชุดดำเนี่ยล่ะเนาะแม่ถ้าแม่นบ่แม่นก็ฟังน้ำกันโลดผิดได้อ๋า090ครับ2927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กับปูบาดิวกฤตนันท์กับคุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานาอาเฮานะครับที่สนรกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับจะส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้ออยากจะล่องเบิ้งนะครับด้วยความยินดีครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน

0: ายหลา
1: ควบคู่กับกระใสเส้นนะครับกระใสเส้นก้อนคำหนึ่งกระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ450บาทปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแค่ในเฉียบพลันและก็เรื้อรังต้องกระใสเส้นก้อนขำนะครับ2พลังบวกควบคู่กันไปทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าหรือว่าอยากจะได้พลังที่3นั้นก็คือกาแฟสมุนไพรก้อนขำ
0: แนวหน้ายัง
1: ใจ1กล่องนะครับมีอยู่12กล่องละ350บาทครับบางผู้บางคนอยากได้กาแฟจาก2กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุก1,050 บาทของชำรวยแม่ขอเป็นน้ำมันนวดเด้อว่าสันก็จะได้ครบชุดกับทั้งกาแฟทั้งกระใสเสียนทั้งน้ำมันนวดเนาะคุณพ่อคุณแม่3พลังบวกควบคู่กันไปเอาส่วนดอกสนใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
2: แม่สู่แล้วลูก
1: จ้าคุณแม่สุวัฒน์ครับ
2: จ้าแม่ฟังเพลงขอฟังเพลงอันมักเบาสกุลนะเด้ออายุมาตาล่อเท
1: ่มักเบาสกุลตีใจแม่
2: จ
1: ้
2: า
1: อ๋อมีผู้เบาอยู่สักคนบ่
2: โอ้ยแม่เป็นแม่ใหม่แม่ก็เล่าไปขนาดรู้มันม้วนเนาะ
1: อ๋อมันม้วนมาตีจ้าได้เลย
2: แม่สั่งสินค้ากับไอ้บอยแม่ก็ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยลูก
1: อ๋อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ววาตี
2: เออแม่เห็นรูปพ่อมบทุกคนหน้าตาล้อบทุกคนเนาะ
1: อ๋อเห็นรูปแล้วเตะเบิ้งดีๆมึงด
2: ูเออแม่เป็นตาได้ลูกไส้เถอะวะ
1: เบิ้งดีๆมึงดูดังวีกบ
2: ่บ่เป็นตาได้ไส้คือจังยัง
1: วาตีเป็นตาได้ลูกไผ่วาตีเมียโอ้โอ้เพื่อได้ลูกไผ่คนที่2ที่3น้อยแม่เนาะ
2: ขายดีๆได้ลูกเออ
1: สาธุสาธุสาธุครับผม
2: จ้า
1: จ้าใจแมวขอบพระคุณแม่สุวัสดิ์หลายๆได้แม่เด้อ
2: จ้า
1: จ้าแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุวัสดิ์นะครับไทยราชหรือว่าไทยราชทางอำเภอภักดีชุมพรนะครับผม
0: กอดมอนอีกฝ่ายมานองกอดปืนโทรศัพท์ไม่มีคลื่นก็โทรจีบ
1: แฟนเพลงแฟนรายการทางพูนละครับทางไสยภูมิขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสินค้าก็ได้รับแล้วรูปก็ได้เห็นแล้วอีเมียว่าแง่งชายแง่งขวาเบิ้งชายเบิ้งขวาอย่าเบิ้งโดนหลายเด้อแม่เด้อความรอมันสิลดลง
0: เหลือหน่อยเป็นตายหมดลมหายใจชีวิตปลิวทุกตารางทุกกระเบียด
1: ปากคือบ่อ่านะไอ้เมียดังก็คือบ่วีกนะว่าฉัน
0: ย้ำแนวหน้าคลาด
1: ตาก็คือบ่เขนะไอ้เมียว่า
0: ย้ำเมื่อเข้าตาจนกราบหัวแม่แล้วกอดเสียควางแน่น
1: เอา090ครับ2927444ครับ090 292744อีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากคุณแม่ประกอบแก้วแม่ว่าขอฟังเพลงเมียปัจจุบันเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอาปอปอกับผมใหม่ครับจะเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีบ้านสุขภาพโรงสายตันก้อนคามค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรมงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อๆ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: เอาไว้พดลาบวชนะครับผมหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่วันนาไอแม่ว่าอยากจะฟังเพลงนะครับไว้พดลาบวชว่าสั้นบวชได้บวชดีบวชเอาสุปีหลอดเนาะอีแม่ตาขนาดบวชพ่อปานหนีแล้วก็ยังนะครับบ่มีผู้ใดอยู่วัดอยู่ว่าได้อยู่เด้วัดจะร้างคุกตารางกำลังจะเจริญเพิ่นว่าพระกระตูโขงวัดในเปิดกว้างกว้างบ่มีมือปิดแต่ว่าบ่มีผู้ใดเข้าไปนอกจากเข้าไปฟังหมอลำแต่ว่าพระกระตูคุกนี่แล้วเนาะล็อกแล้วล็อกอีกล็อกแล้วล็อกอีกจักเท่าใดสั่นก็ยังมีคนมนเข้าไปอยู่ได้เดี๋ยวนี้ไปอยู่คุกสว่างเว้ยยุคสมัยเปลี่ยนไปจิตใจคนก็คือกันเนาะอีเมียวัดจะร้างขุนนางจะพยองเปิ่นว่าเงินทองในกะสิเป็นพระเจ้าคนเฒ่าในกะสิเป็นกำพร้าอยู่แต่สองเถ่าและอยู่เฮียนก็ได้กำพาลูกกำพาเต่าไปยังสั่นแล้วจอมพาราจะหม่นมองพี่น้องกาชิเป็นศัตรูครูนะครับจะยานสิทธิ์เพิ่นมาพิษกาชิกลายเป็นถึกลูกนี่กาชิล่างผ่านคนผ่านกาชิอหังกาคนบ้านี่จะเด่นดังคนมีกระตังคือพระเจ้ายุคสมัยสู่มือนี่เจริญแต่วัตถุเฮียนซ่านบ้านสองตึกล่าจังเสียพุดขึ้นพุดขึ้นปานดอกเฮียดแต่ว่าจิตใจคนเสื่อมลงเสื่อมลงอันใดที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นบ้าบ้าบอบอเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกแท้ๆค่ะพ่อตีเมียสารพัดสารพี่ครับจะเลื่อนแต่วัตถุค่ะแต่ว่าจิตใจคนไม่เจริญวัดว่าบ่เข้าบ่มีธรรมะในจิตในใจมันก็ยากอยู่แล้วเนาะคุณแม่เราต้องใช้หลักธรรมะอันในคานอาคมจิตใจวัดจะดีมีหลักฐานพระบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยเพื่อนว่าบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยจะสองทางวัดจะดีนะครับไม่ใช่ดีเพราะโบสถ์สวยหรือร่ำรวยด้วยทรัพย์อสงไขยวัดจะดีเพราะพระเนนเคร่งวินัยยึดหลักใจอรหันต์เป็นสันดานซะแล้วบ้านกับวัดก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าสังคมสู้มือในคนสู้มือนี่ถ้าบ่ได้มีนะครับธรรมะในจิตในใจถ้าบ่มีฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปข้าวออกไปตามๆกันนะครับลูกข้าพ่อตีแม่นู่นนี่นั่นนะครับบางเทือบางที่ก็ย่ายผู้เลี้ยงตั้งแต่กำเนิดนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พังคี
1: ค่ะลุงไซลาเอ้ย
0: ครับผม
1: ฝนตกสักอย่างเมื่อกี้ฮะฝนตกกระเบือบ้านงอม
0: อ๋อฝนตกแต่ทั้งสกลน่ะ
1: นู่นหอมหอยแห้งๆเลยบุญชั่วโมงหนึ่งเจ้าเลยเด้ง
0: บวนป้าโถตกเป็นชั่วโมงบนตี
1: หา
0: โอ้ทางพี่มันคือ
1: แล้วก็อันของฟังเพลงเนอะทำบุญร่วมชาติของค่ายมึงสิงนะคะมึงเพลงตะเก่านะคะ
0: ได้เลยคาราเมล
1: วันพระเนาะ
0: เมื่อนี้วันพระเจอมาเนี่ย
1: แล้วก็มอบทุกเพลงทุกสายเอาสั่งกาแฟเด้อ
0: จ้ากาแฟจะกรองกาแฟสีกรองนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: แทนด้วยสบู่ล้างหน้าได้บ
0: ่ได้คาราเมลครับ
1: เนาะชื่อมาเมื่อไหร่เฮ้จักรไปเนาะจะมีเห็นหามี
0: มันเฮียไปใส่เลยแม่เฮียไปใส
1: ่เอาแทนกับอันแทนกับอันนี้อ่ะเนาะแทนกับกาแฟสีกรองนี่เนาะค่ะ1,000 บาท
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะเลย
0: นะครับ
1: ใครดีใครดีได้เมื่อกี้หอดกล่าวดอก
0: ครับ
1: จ้าจ้าคิดถึงคิดถึงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พังคีลมราศีกาแฟ4กล่องนะครับกลัวส่วนของช่ำรวยนะครับคุณแม่ว่าเอาเป็นสบู่ล้างหน้าเอามาเลยจังมันเหไปใส่ผู้อีเมียว่ะมาตั้งหลายร้อยปีเก่งอ่ะบ่เห็นจ่อยมันมีคนลักไปไว้เมียทําไมอยู่ในห้องน้ําเจ้าของนะมันเหี้ยไปใส่บ่แม่นเจ้าของใส่เบิดบ่น้อน่ะเอากอบไปละคุณนะครับคุณแม่พังขีลมราศีด้วยนะครับฝนตกห้อกะเศร้านะครับทั้งอำนาจเจริญเป็นจังใดน้อ
2: แดด
0: โอ้แดดเตีบฝนบ่ตกบ
2: ่
0: โอ้ยหนอบ่คือทั้งโน่นหอมทั้งสกุลได้ฝนเพิ่งเศร้าแหม
2: อะ
0: ทั้งสกุลทั้งบ้านโน่นหอมนี่ฝนเพิ่งเศร้า
2: สัญญาณข่อยบ่ได้นอนบ่เลบ่ตก
0: ได้ยังกินเทียง
2: อะกินเทียงสิ
0: จ้า
2: เด้มื้อเนี่ย
0: โอ้โอ้ว่ากินเที่ยงมันบ่ายแล้วตัวเนาะอีแม่เนาะตอนนี้ก็ได
2: ้ใช่สะโตดสะโตดอีแม่มักโตด
0: มักโตดว่าติครับผม
2: เพียงแม
0: ่เพียงได้ครับ
2: กินไม่เต็มดวง
0: อันไหนจ้ะแม่
2: อ
0: ัน
2: อีกเกิ่งบ่เต็มดวง
0: อีกเกิ่งบ่เต็มดวง
2: พระจันทร์ไม่เต็มดวงไง
0: โอ้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตอนนั้นน่ะ
2: ประจัน
0: แหว่งไหมเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดซิฟังครับแม่ครับ
2: นี่แหละครับ
0: ครับผมครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่อุทัยร้านเจ๊แดงแกงอ่อมนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์ครับ29274440902927444ครับ

0: กินนมต่างเต่าอากินข้าวต่างผ้าอาพอหน้าย่ำใหญ่เด
1: ้อ
0: ภาษาหญ้าซื่อๆแหมแม่ผัวตัว
1: เอาซั่น
0: แต่ว่าแม่ผัวก็คือแม่เฮาเนี่ยดอกว่าแต่ว่าเฮาเฮ็ดอีหยังก็บ่ถูกตาได้เดี๋ยวน
1: ี
0: ้ต้มไข่ก็บ่แซ่บอาคันว่าแกปลากระป๋องให้กินเทลงไปมันก็จืดแท้ตวยลุยแท้เพิ่นมาอาคันว่าต้มไข่สู้กินจังซี่ก็โอ้ยมันคือจางแท้ละเหือผู้ใดละต้มมันว่า
1: ลูกสาว
0: ก็ยังว่าไข่แหมมันก็ซ้ำนั่นตัวซื้อสิเอาอีหยังอีกเน
1: า
0: ะ
1: อย่าแม่บ่เป็นหยัง
0: เอาลูกไผ่มาเลี้ยงหญ้าซ้ำกับว่าหาเข้าบ้านเฮ็ดได้บ่เพิ่นว่าเน
1: า
0: ะอาแต่น้องก็บ่ท้อได้อายเด
1: ้อ
0: ถ้าถึงว่าน้องสิเป็นสะใภ้อนาถาอันน้องก็สิสู้ตัว
1: ยอมรว
0: นให้แม่ย่าใจเอื้อนว่าอีหลาคำเพียงมาหาเมียดูลูก
1: เชิญหากอายเรื่อยไป
0: เอาโฉนดที่ดินมานำเด้อนาเมียสิยกมรดกให้โตเบิดลวดว่ะ
1: ย้อนตำต้อย
0: เอามันปานนั่นบนตัวเนาะพี่เมย์สวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนครับครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: บ้าเบียว
0: ครับผม
2: สั่งกาแฟแน
0: ่
2: สองสี่กรอง
0: กาแฟสี่กรองเอาไว้ยังไปของแถมครับ
2: เอาอันสบู่ได้ป่ะคะ
0: ได้ครับผมเลือกได้หนึ่งก้อน
2: จ้าเอาสบู่เด้อ
0: เอาสบู่สูตรใดจะแม่อาบน้ำหรือว่าล้างหน้า
2: เอาสบู่อันล้างหน้าค่ะ
0: ล้างหน้านะครับผมได้เลยนะครับรับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: จ้าเ
2: คยมีที่อยู่ยังแม่นบ่อยู่หั่นคะ
0: ที่อยู่บ่ทันได้มีจ้าแม่ไอ้แม่ซื้อว่าจังได๋ก่อ
2: เอาแม่กลมเด้กลม
0: เอาเบอร์โทรมันคือบ่แม่นเบอร์โทรแม่กลม
2: เอาอันเบอร์แก้มของไผ
3: มันคนละซิมมันคนละเบอร์
2: เอาอันมันคนละซิมแต่คนละเบอร์ก็ตัดร้านวะ
0: อันคุณแม่คุณแม่กรมบ่ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
2: ่บ้านเลขที่75หมู่8ตำบลโน่นน้ำแทง
0: เดี๋ยวเด้อแม่เด้อนะครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าของคุณแม่กรมใส่เนาะบ้านนี้เน
2: าะเดี๋ยวก่อนก็สร้างน้ำเจ้าละ
0: แม่นบ่
2: จ้า
0: บ้านเลขที่75บ่แม่
2: จ้า
0: ห
2: มู่8
0: หมู่8นะครับ
2: คุณโนนน้ำแท่ง
0: อ๋อคุณแม่กรมนามสกุลนี่อย่างจ้ะแม
2: ่ขอสุกค่ะ
0: ขอสุกบ่ครับผม
2: ขอสุกขอสุก
0: ขอสุกนะครับเดี๋ยวได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: ครับผมเพราะว่าคุณแม่กรมขอสุข75หมู่8ตำบลโนนน้ำแท่งอ๋อมันคนละเบอร์กันตัวแน่นอนแม่เน
2: าะจ้าจ้าแต่ว่าหลานสาวเอาซิมแม่มาใส่ภาษาพัน
0: โอ้สัมพ่อแล้วมันจังบ่ขึ้นเบอร์มาผู้ค้าก็เลยงงเลยบาดน
2: ี้จ้าจ้าแต่ว่าที่อยู่เก่านะจะว่าหลานเปลี่ยนเบอร์ขึ้นดอก
0: อ๋อไอเอาเบอร์เบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่าบ่แม่
2: เอาเบอร์โทรเก่าหรืออันนี้เอาใหม่นี่แม่นบ่จ้าเอาใหม่นี่เด้อ
0: เอาเบอร์ที่แม่โทรมาตอนนี้เนาะ
2: จ้าจ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้นะแม่ครับผมเป็นกาแฟ4กรอง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่กรมนะครับขอสุขนะครับทางตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพิ่นเอาเบอร์หลานสาวลูกสาวเพิ่นโทรกันเข้ามานะครับก็เลยงงๆนะครับ090-292-7444 090-292-7444ครับ1ผลงานเพลงจากคุณแม่สุวรรณมักเบาสกุลเพิ่นว่า

0: ้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้องมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195 บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300 บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ที่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจ้าท่านจิตตื่นท่านบาลาเท่าเอ้ยแต่ว่าเปลี่ยนคือพายุสีถาดบ่ได้เด้รอบเดียวนะกระับโหก็รูปแล้วไป
1: ก่อนที่พี่จะจาก
0: ก็ถูกตำรวจกำข้อเอา
1: อยากน้องไป
0: อาทำบุญร่วมชาตินะกระับของคุณพ่อชายเมืองสิงห์นะครับจากคุณแม่พังคีลมราศีนะครับผมสวัสดีครับพบาลสมุนไพรก่อนคำครับบาริวรับสายครับ
2: ยานวดเป็นขวดหรือเป็นกระปุกจ๊ะ
0: น้ำมันนวดนะครับมันเป็นไอ้ขวดแก้วไหมครับแม่ครับ
2: ขวดแก้วขวดไงพ่อจ๋า
0: หนึ่งไอ้ขวดหนึ่งก็ประมาณ50กรัมครับ
2: ขวดละเท่าไหร่จ๊ะ
0: 50กรัมราคาก็195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
2: อ๋อ2กระปุก2กระปุกเท่าไหร่นะ
0: 2กระปุก300บาทครับ
2: ส่งฟรีใช่ไหมจ๊ะ
0: จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม
2: จะเอามันเป็นขวดหรือเป็นกระปุกนะ
0: มันเป็นไอ้ขวดนะเลยแม่แต่ว่าขวดแก้วขวดไอ้นั่นเฮาเนี่ยล่ะครับผม
2: เดี๋ยวเอาลงมาเอามาทดลองดูซิเอา2กระปุกนะจ๊ะ
0: เอามันมีอยู่สูตรร้อนกับสูตรเย็นนะครับรับเป็นร้อน1เย็น1ป่ะครับ
2: เอาเย็นหมดจ้ะเอาเย็นหมด
0: เอาสูตรเย็นทั้ง2เลยเนาะ
2: จ้ะสูตรเย็นหมดเลย
0: ได้นะครับผมมารบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
2: ป้าแย้มเบื้องสี
0: คนป้าแย้มป่ะครับผม
2: ดวงสีดวงสี
0: บวงสีบ้านเลขที่ครับ
2: ดวงสี94/2
0: 94/2หมู่ที
2: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
2: พรหมณี
0: ตำบลพรหมณีอำเภออ
2: ำเภอเมืองนครนายกจ้า
0: อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
2: จ้ามันได้เมื่อไหร่จ้า
0: เราจัดส่งจากบริษัทวันนี้นะครับอาจจะ 2-3 วันได้รับสินค้านะครับผม
2: วันที่8ป้าจะไปหาหมอเผื่อไม่มีคนอยู
0: ่ฮะอ๋อๆๆมาถ้าว่าไม่มีใครอยู่ถ้าเขาไปส่งแล้วคุณป้าก็บอกเขาได้เลยนะครับว่าวันนี้ป้าไม่ว่างมาส่งพรุ่งนี้ได้ไหมจ้าเบอร์โทรที่สามารถติดต่อป้าได้ก็เบอร์ที่ป้าโทรมาใช่ไหมครับ
2: จ
0: ้าจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้นะครับ
2: ครับครับ
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับป้าแย้มนะครับจากนครนายกนะผู้ขาแห่งเบาไทยบ่แข็งอยู่อีเมียน้ำมันนวดนะครับสูตรเย็น2กระปุกครับคู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่มสั่งซื้อ1กระปุกก็ได้นะครับราคา195บาทมีปกกันชาติมาน้ำมันนวดนะครับมีสูตรร้อนและก็สูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกนะครับก็จะเป็นสีดำเนื้อครีมสีดำส่วนสูตรเย็นนะครับกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวใส่ข้าวพี่ก็1กระปุก195บาท2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่วนรักสนใจนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่านะยายอายน้องนุ่งโทรมาอยู่นะครับจัดส่งให้วันนี้ครับตอนนี้ยังทันอยู่ครับเนี่ยพอเราจะนั่นแล้วเฝ้าโทรกันเข้ามาอยากกินอยากทานอยากหนวดอยากถูอยากทามืออื่นมือโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับ090-292ครับ7444 090-292-7444ของคุณแม่อุดมนะครับสุจริตนะครับพัสดุของท่านอยู่ระหว่างการนำส่งเยอะได้แม่เด้อคุณแม่อุดมครับ
3: หากลงยาวใส่ข้าวพี่ก็จะให้พ
0: รอยากจะฟังเพลงใดนะครับหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่ายังเฝ้ารอ090-292-7444 090ครับ292-7444พระจันทร์ไม่เต็มดวงอาจากคุณแม่อุทัยครับ

0: สีมาหาน้องตามมาไวไวเดือคุณพีอย่ามาตัวท่านั่นอย่ามาหวานท่านี่เที่ยวหล่ออยู่บ่เศร้าเด้ตัวโดนหลายน้องกะนับมือเท่ามันสิเหี่ยวหนังย่านมันสิผ่านพะโล้ออกจ่อยสู้ซะเด้ออ้ายอยากฝ่ามากกะมานับจนวันนิ้วกิ้วแล้วสวัสดีครับผมบาสมุนไพรก่อนคำครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
1: สั่งกาแฟค่ะ
0: จ้ากาแฟจากกล่องครับ
1: 4กล่องเท่าไหร่คะ
0: เอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับมีของแถมมีของชำร่วยครับผม
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: ครับผมTikTok TikTokครับผม
1: เอาเย็นค่ะเอาสูตรเย็น
0: เอานวดสูตรเย็นเนาะ
1: ค
0: ่ะส่งแนะนำของนะครับคุณแม่หนูสินอุตภักคือเก่า
1: แม่ค่ะ
0: เบอร์โทรกับเบอร์โทรนี่ละเนาะ
1: แม่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่หนูสินอุตภักด้วยนะครับ
2: รอกลับมาก
0: าแฟ4กล่องนะครับส่วนของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นจัดส่งให้มือนี้นะครับอาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้รับสินค้าหลังไม่วังนึงนี่คุยกับหลวงพ่อจนเสียงแหบเสียงแห้งเบิดหลวงพ่อพระครูมงคลวิริยะจิตคุยนำเพื่อนจนว่าเสียงบุขาจนว่าเสียงแห้งหลวงพ่อบ่ได้ยินเสียงเบาเบาเบาเดี๋ยวเอ้ยบาสันเดี๋ยวหลวงพ่อสิเอาเบอร์โทรไม่ได้โทรหาเด้อบาสันสอบถามมาเรื่องสายตานะครับสมุนไพรบำรุงสายตา1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ650บาทเด้อหลวงพ่อสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทนะครับจังค่อยมีของแถมขั้นว่ากระปุกเดียวนะครับว่าท่านได้มีได้ยินเสียงวิทยุเงียวๆอยู่ดอกว่าเพื่อหลวงตาเพื่อหลวงพ่ออาจารย์พระครูเพิ่นฟังในวิทยุฟังในโทรศัพท์ห้องใส่กันบางนึงเนี่ยบ่ได้เงียนบ่ได้เงียนเบาดิวว่าซั่นเด้อครับ090ครับ292 7444อีกบุญหนึ่งนับนิ้วค่อยค่อยแล้วค่อยอีกหมาบักดางก็เป็นเบาไก่อีกเขาก็มีลูกลายซุ่มแล้วหากบ่เห็นไปมามาทางผู้เบาว่าขึ้นมากก็บ่เอาว่าสั่นห่วยมันก็สิมาพูดแท้เนาะพี่เขียดเรื่องใดเนาะเท่าเนาะ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ใช้สีเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักงานเอ็มกัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทสิงเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สวัสดีค่ะเพชรสันมูล

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

อยที่ภูผ่านครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากทิพย์สุดาฟ้าสกลจิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังนำเลิศนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักปราณเฮาสู้คู่สู่คนขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขขอบบุญขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แสงอรุณบุญหมอกทางอำเภอหนองบัวซ้อนะครับจังหวัดอุดรธานีคุณแม่ได้สั่งซื้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สง่าจวนชัยภูมิตำบลเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยคุณแม่ว่าขอเป็นเสื้อสีใดก็ได้ยกเว้นสีแดงคุณแม่ว่าขอบุญขอบคุณนะครับคุณวันนิสานะครับสายสมอนอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราอ่อนสุดบ้านหนองตูมนะครับตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณแม่มาเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อเบาเดียวเด้อ2กล่องหกอร่อยบาทนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณนิรชายามงคลบ้านนาวียังนะครับตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสายตา1กระปุกกระใส่เส้นอีก1กระปุก 1,100 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนมาเก็บเห็ดไข่ขอบคุณนะครับคุณแม่กรมขอสุขทางตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเนเด้อบ้าเดียวเด้อกาแฟสีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญกับคุณนะครับคุณแม่พังคีลมราศีสาวสูตร25ปีบ้านนุ่นหอมครับทางตำบลนุ่นหอมอำเภอเมียงสกลนครเมียบาขอกาแฟ4กล่องและของจำรวยนะครับเมียบาขอเป็นสบู่ล้างหน้าที่เคยใส่อยู่จักมันเฮียไปใส่เมียบาจักผู้ใดรักไปแล้วว่าสันเอาเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับคุณแม่ขอบบุญขอบคุณนะครับป้าแย้มดวงศรีบ้านหนองสะแก่นะครับตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูศิลป์อุตภักนะครับบ้านกำนันทางนะครับบ้านโนนโพตำบลโนนโพอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณยายสวนจีนาบุญบ้านหน้าขามนะครับตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อ2กล่องกระใส่เส้นอีก1กระปุกเป็น 1,050 บาทของชำร่วยแม่ว่าขอเป็นผ้าคนหนูกันแล้วกันขอบพระคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกออเดอร์สนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนจากบ้านสมุนไพรก้อนคำบอว่าสิเป็นกาแฟบอว่าสิเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใส่เส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำนะครับทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเปิดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090ปิดประตูใส่กลอนหู
092-29-7444 090ครับ292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่จัดส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศส่งไปหอดหน้าเฮียหน้าบ้านเพื่อละได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ

ายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

น้ำพองหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อหยาดณภาลัยเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบเอามาฝากพี่ต่อน้องฝากคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นาทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเวลำเวลากระจันจอหม้อจันข้แล้วครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับตั้งแต่เที่ยงยิ่งเงาๆไปหอด4โมงเย็นตอนนี้ก็15นาฬิกากับอีก28นาทีอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะ

0: ทางขอนแก่นนะครับFM 90.25 ช่วงนี้ฝนตกว่าสั่นพอสถานีนะครับสาวสวยแห่งทีมงานขอลงเครื่องนะครับฝนตกว่าสั่นได้ฝ่าห่วงพร้อมเนาะนะครับผมเอาสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนข้ามครับ
1: สวัสดีจ้าลุงบิว
0: สวัสดีจ้าแม่จัน
1: โอ้ยกาแฟดีจังเลย
0: โอ้ดีจังได้ว่าจังได
1: ้อ้าวลูกสาวมันทิ้มเบิ้งมันเนี่ยไปทิ้มเบิ้งแง่ปะนะวะ
0: เ
1: ลยทิ้มเบิ้งก็นะตัดมาย่ำแรงแง่เลยสามมันเป็นไรโอ้ยกลมกลมกลมกล่อมอร่อยดีขนาดว่า
0: รสชาติกลมกล่อมอร่อยดีว่าติ
1: ย่าเพื่อนเลยว่าใส่ยามองมาคอยท่าดูยานวัดพะนะเพิ่นเก็บอันหัวเข่ามือนั่นบ่ดีมากท่าบัดนี้ย่ํามือเซามันมันไข้บ่ล่ะพะนะแต่ถามว่าไข้อยู่แม่มาดีแก่พะนะว่า
0: โอ้โอ้
1: ดีแก่พะนะว่า
0: ได้ย้อนได้ย้อนจนแต่น้อแม่เนาะ
1: เออแม่กินกับแก่ก็เอออร่อยดีกลมกล่อมดี
0: เออครับผม
1: ก็ฟังเพลงเนี่ยเด้อ
0: เพลงไหนครับ
1: เพลงอีหยังเหรออันมันยางจากขนแก่นหดอุดรแม่
0: เพลงพี่บ่ายแม
1: ่นั่นล่ะมันม้วน
0: เพลงพี่บ่าตัวหน่อยางอุดรจากขนแก่นขนแก่นมาอุดรนี่หน่อยแม่
1: อย่าฝากไปให้ลูกได้เด้อทั้งน้ำฟองเด้อ
0: ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังครับแม่ครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จันนารีนะครับบ้านโน่นตันนะครับตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาประจำประจำเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเพียงยางจากอุดรหอดขอนแก่นเนี่ยแหละไอ้แม่ว่าหยางจากอุดรหอดขอนแก่นกลับมากลับไปเอาเสียขาดพาดบาไลน้ำตาไหลย้อยยาง
2: ใจไปนา
0: บางเถือก็ให้บางเถือก็ยิ้มไปน้ำทางว่าสันหวยสิบ่เป็นผีบ่าจังไดแล้วเนาะไอ้แม่ทั้งยิ้มทั้งหัวว่านี่เนาะบางเถื่อบางที่ได้เบิ่งแล้วเห็นกระป๋องมือซี่กระป๋องหัวพร้อมมื้อเด้คุยกับกระป๋องน้ำพร้อมมื้อเด้

0: ของฝากจากคนหลายใจนะครับอาการเป็นจังสี่กะแม่นผู้สาวทั้งขวัญแก่นผู้เลี้ยเหตุในอกหักนอ
1: รักข้าจนกลายเป็น
0: ก็มาตัวมาต้มผู้เบาอุดรแต่ละเหือ
1: แบบหมดความม
0: ายางไปจากอุดรไปขวัญแก่น
1: หกนี้ยางจากอุดร
0: ทั้งยิ้มทั้งหัวทั้งไห้เสื้อกับบ่ใส่บาเนี่ยกางเกงกับขาดขาดเกือบกับบ่ใส
1: ่
0: น้ำกับบ่อาบมาเป็นอาทิตย์แล้วล่องเบิ่งซะแล้วน
1: อแก่นเข้า
0: บ่ว่าสิฝนสิตกแดดสิออกบ่ได้สนยังยังเดียวแล้ว
1: ก็คือของฝากจากคนหลายจ้า
0: ถ่ายหอดกระสอบไปนำบ่ได้เก็บขวดเก็บอีหยังไปนำหนทางนั่นแล้วเห็นร้านขายของเก่ากับแวะไปขายเพราะแต่ได้เงิน5บาท10บาทพอแต่ได้ซื้อน้ำกินสนอกว่าผู้ใดกายไปกายมาขี่รถกายไปกายมาถนนเส้นนี้ก็จอดครับเอาเบาเดี๋ยวน้ำเนี่ย
1: ความฝันเพ
0: มาบ่แม่นผู้อื่นผู้ไกลดอกผู้ขานี่ล่ะ
1: เส้นทางรักเจอซอย
0: ถึกสาวขวัญแก่นตัวปากบอกว่าชิทาอายชิทาอายไปไปมามามีผู้เบาไหมมีผัวไหม

ายเสียดายเด้อความรักอยากสู้เท่าเกินใดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงดอกไว้

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปั่วกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังๆก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับทุกท่านทุกถือพื้นที่นะครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ0902927444 0902927444 4นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับขอบคุณนะครับเอียพระภาพรนะครับคุณพี่ประภาพรนะครับเปิ้นได้สั่งน้ํามันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกนะครับสั่งให้คุณแม่นะครับส่งให้คุณแม่ทองสุขยาวาปีนะครับอยู่ทางปุ้นลาครับบ้านแสนสุกตำบลกุดจิกอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นได้ใหญ่เด้อนะครับเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งแล้วจัดส่งให้มืออื่นนะครับวันอาทิตย์ที่ได้รับสินค้ากระประมาณมือวันจันทร์และก็เมื่อวันอังคารประมาณนี้นะครับผมเอานะครับ300บาทเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่บัวผันเอี่ยมป้องนะครับทางปูนนะครับบ้านหมาบแสนสุขดูทางไอ้ทางตำบลเขาคันทรงบักครับผมประมาณนี้เนาะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเพิ่นอยู่ทางชลบุรีเพิ่นได้บ่ธรรมดาเด้นะครับโทรมานะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อสินค้านะครับกระใสเส้น2และก็สายตาอีก1กระปุกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่พิมพ์
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เอไอครับได้มั้ยคะ
1: ได้ครับเอไอครับ
2: ขอเพลงดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่
1: อ่ะดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่เนาะเอไอเนาะ
2: จ้า
1: ขอได้เลย
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่พิมพ์สารสิทธิ์ด้วยนะครับอยู่ทางปุ่นแล้วครับทางสกุลบ่ฮะประมาณนี้เนาะ0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ

สะอื้นนะครับอวยพรนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากอาจารย์เฉลิมพลมาราคามหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับเวลาจันจ่อหม้อจันเข้าแล้วนะครับบ่าวเดี๋ยวเสียใดอำลาพาจากนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปสักวันซะแล้วเนาะอยู่กับพี่กำนองตั้งแต่เที่ยงพุ่นนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นเวลาและวารีมิใยดีจะคอยคอไรเรือเมและรถไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาดอาจจะประหัสปรารถนาพระแล้วจะโศกาอานิจจามาซาไปบ่ได้ฮอดฟังเพียงจ่อยผู้แล้วครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเอาขอบคุณขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวนะครับทั้ง11 12 13ออเดอร์เอาขอบพระคุณหลายๆนะครับบอยักไก่จากหน้าเวลาผัดมาไลอีเมลบอยักไก่จากพี่น้องเวลานั้นพัดดวนมากครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่คันเบาเดียวเบาบ่เป็นกาวไปถวดเอาหัวสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกลามีเวลาแต่เพียงหน่อยนะครับเบากับพี่กำนองบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผัดพลังอภัยข่าปูวากรอนเดี๋ยวนะครับมืออื่นเวลาเที่ยงนะครับปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรันสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างทุกตัวเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ที่นี่นะคะ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตาม

0: ร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่ายเฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ว้ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้
2: ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ถ้ามั่นใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าหย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกดอน

0: สวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่นะคะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะเวลาเก่าเวลาเดิมจะแม่จ๋าเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงจันทร์ถึงศุกร์กับรายการสดๆกันเลยส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรงสามารถทักทายกันได้ค่ะอยากจะนะคะเพิ่มเติมผลงานเพลงหรือว่าอยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก้าประเดิมค่ะ0902927444นะคะหนึ่งในทีมงานของบันก่อนค่ำค่ะรับนาทีคือเก่านะคะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนต่อเนื่องค่ะรับช่วงมาจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยไอ้ไส้ลงหันไปเรียบร้อยนะคะกุ้งนางขึ้นหันต่อรับช่วงต่อกันเลยนะคะผู้ใดที่โทรสั่งสินค้าบ่ทันช่วงพี่บอยนะคะเวลาหมดก่อนก็ต่อเนื่องกับช่วงกุ้งนางได้เลย0902927444เบอร์เดียวกันตลอดนะคะทุกช่วงรายการนะคะบอกว่าจะเป็นดีเจทันใดขึ้นฮานขึ้นเวทีมาเบอร์เดียวกันเบิดเลยจ้ะแม่นะคะสั่งกับใครก็ได้เหมือนกันนะคะสะดวกช่วงไหนสั่งได้ตลอดเลยบรรยากาศเมื่อนี้รู้สึกว่าวันเริ่มวันที่4นี่เพิ่นบอกว่าจะมีฝนนะคะขอนแก่นนี่ลิ้นจักหน่อยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแต่ว่ากะไข่แน่แม่ดีกว่าบ่มีเลยถึงจะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมากก็ยังดีค่ะดีกว่าแดดห่อนขอบคุณไปด้วยสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมค่ะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพรสชาติดีกลมกลมหอมอร่อยสำหรับกาแฟก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะ
1: มันกุ้งนางบ่
0: จ้ากุ้งนางดับสายค่ะแม่
1: เออแม่อยากได้ชานวดจักสองขวด
0: จ้าได้จ้าแม่น้ำมันนวดสองขวดแม่เอาสูตรใดดีคะ
1: สูตรอันเขียวกับขาวแวนบ่
0: น้ำมันถ้าน้ำมันนวดจะมีร้อนกับเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นน้ำมันเขียวจะเป็นร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: 300บาทอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
1: แม่บ่เคยสั่งแกเพียแม่เพิ่นจะไปถ่ายอยู่นี่ล่ะ
0: จ้าเทื่อแรกเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ได้เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีแม่ในการจัดทรงนะค่ะ
1: ที่อยู่กับบ้านเด็กพี่23
0: 23
1: หมู่เกต
0: หมู่ที่7ค่ะ
1: ตำบลน้ำปีก
0: ตำบลอีหยังก็ค่ะแม
1: ่ตำบลน้ำปีก
0: น้ำปีก
1: จ้า
0: อำเภออะไรคะ
1: อำเภออำนาจเท่านี้ละ
0: อำเภอเมืองเนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
1: อำเภออำนาจจังหวัดอำนาจเท่านี้ละบ้านดอนดูนี่ละ
0: จ้าขึ้นเป็นอำเภอเมืองแม่นบ่ค่ะแม
1: ่จ้า
0: โอ้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
1: จ้า
0: จ้าขอซื้อน้ำสกุลอีแม่นะค่ะ
1: แม่นมซาตาสุก
0: ซาใช่ไหมคะซาตาสุก
1: จ้า
0: จ้าจ้าบ้านเลขที
1: ่
0: อะไรนะคะกอไก่เนาะแม่เนาะ
1: สุขขอตัวขออ
0: ๋อมีสุขมีความสุขนี่เนาะสุข
1: จ้า
0: จ้าเป็นนวดร้อน1เย็น1 300บาท
1: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวส่งออกให้อีแม่มื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
1: จ้า
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะแม
1: ่เออฟังอันแม่อยากฟังมะลำมันปรสาแสงเพชรอยู่ล่ะ
0: จ้าซื้อกลอนลำว่าจังไดคะ
1: โอ้ยแม่ละจือบ่ได้เปิดโลดก่อนได้กระไดแม่ฟังได้คือเก่า
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่หนมค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณอีแม่ไล่ๆกันแล้วกันครั้งแรกเลยเทือแรกเลยอีแม่นะคะฟังรายการมาระยะหนึ่งแล้วละนะคะเมื่อนี้ตัดสินใจสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบานก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพการรอบนี้เอาเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ090 292

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนติย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ้ำก้อนสีชมพูมันสูดล่างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาทรงมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ
1: ๋มเบาเท่เงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โตเท่เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันทังสั้นเอา 20,000 เด
4: ้อบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: ต้มหยังต้มหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
6: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมือง อีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
6: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำ

0: อนรับนะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เขาสู้กับเลขที่2ชั่วโมงที่2ของรายการกับนะคะผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ด้วยกันแล้วกันพยาบาลสายหมอในงานเพลงเพราะๆค่ะจังหวะสนุกจักหน่อยนะคะหลายคนบอกเปิดเสาหลายกุ้งนั่งเอ้ยอีแม่สิรับแล้วอีพ่อง่วงละเด้อย่าเพิ่งง่วงนะคะหลายคนบอกบรรยากาศมันเป็นใจเด
1: ้ทำงาน
0: อากาศแบบนี้เปิดเพลงซานี่อีพ่ออีแม่ไปละเด้นี่ง่ายเงิบละนอนหลับ
1: ขึ้นเวนเต็มที
0: เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนไปนะคะตามคิวตามลำดับค่ะสำหรับผลงานเพลงต่างๆตอนรับกันเข้ามาค่ะชั่วโมงที่2ของรายการกันแล้วอยู่กับกุ้งนางค่ะอีก1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะบ่ายโมงไปจนฮอดบ่าย2โมงตรงส่งเพลงเพราะค่ะเป็นความสุขกันไปทุกท่านนะคะทุกพื้นที่การรับฟังโดยบ้านสมุนไพรก้อนคำหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำหญิงเดียวหญิงเดียวในดวงใจหญิงเดียวในทีมงานจ้าแม่นะคะผู้เดียวขอหล่อเลยรับนาทีส่งเพลงเพราะๆไปด้วยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนขืนหานอีกก็รอบหนึ่งจริงๆมือนี่นะคะเมื่อสักครู่นี่ก็บ่ได้ลงหานด้วยแม่นะคะนั่งอยู่ทั้งหานรับโทรศัพท์คือเก่า
1: ลงจากที่ทำงาน
0: ขอบคุณทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร
1: ์วันใจอย่างว่า
0: อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันค่ะกาแฟก้อนคำนะคะน้ำบรรนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำหรือสบู่ก้อนคำติดต่อได้ค่ะคุณแม่จ๋า0902927444 0902927444นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งคิวเพลงจักหน่อยอยากเห็นหน้าจังเลยจากพี่ดาวเรื่องเดี๋ยวเป็นเพลงต่อไปนะคะแล้วก็
1: ทักกันแพ้งกันอยู่ไปเรื่อย
0: ๆแม่คงนั่งเขียนอย่างสัญญาเดือน3พ่อค้ำผาอีพ่อจ๋าอีพ่อขอเพลงใดฮะลูกสาวคือเขียนภาษาอย่างนี้อ่านบ่รู้เรื่องเลยค่ะลายมือเจ้าของได้นี่สวัสดีค่ะจ๋าเพลงไหนคะ
2: เพลงสาวจันกังโกบ
0: สาวจันกังโกบนะคะสาวจันกังโกบโทรจากที่ไหนคะอ้าวกติกาเราเคยพูดกันแล้วนะคะว่าสายใดแพ่งทีอยู่นี่ขอเพลงมานี่ว่ามือนี่กุ้งนั่งใจลายเด้บ่ได้เปิดนะคะเราคุยกันแล้วนะกติกาจริงใจผู้ใดแพ่งหมองยูเด้อค่ะผู้ใดแพ่งทีอยู่เนี่ยกุ้งนั่งบ่ได้เปิดเพลงเด้เท่าที่สังเกตดูมี2คนนะคะ2คนแล้วก็เป็นชายล้วน
1: จนท
0: ั้
1: งร
0: ู
1: ปไม่หลอก
0: บ่รู้คือกันว่าเป็นหยังคือแพ่งแท้ถามมาจากไสจังหวัดใดซื่อๆค่ะบ่ได้ถามฮอดเฮียนปานนั้นดอกบ่ไปยกเสาเฮียนมาดอกค่ะบอกกุ้งนั่งจักหน่อยก็ได้ดอกพ่อสิรู้ว่าโอ้มีแฟนรายการอยู่โซนนั่นอยู
1: ่เงินทองใจอ้ายมันเมื่อยอยู่น้ํากันหาไป
0: 0902927444นะคะขอบคุณกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนํามาฝากเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเกาฝากไว้แน่จ้าแม่จ๋าสบู่ก้อนคําสบู่ก้อนคําจะมี2สูตรนะคะมีสูตรสําหรับอาบน้ําแล้วก็สูตรสําหรับล้างหน้านะคะถ้าเป็นสูตรอาบน้ํานะคะสูตรอาบน้ำก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่75 บาทถ้าสูตรสำหรับล้างหน้านะคะก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่85 บาทนะคะใครที่อยากจะได้สบู่นะคะแต่ว่าสบู่จะมีความต่างนิดหน่อยจากการสร้างสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำนะคะถ้าสั่งสบู่อย่างเดียวเท่าว่าถึงโหลหนึ่งจะแม่จ๋าขออนุญาตนะคะเอาค่าส่งในเดอร์แม่เดอร์50 บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่นะคะว่าอยากเสียค่าส่ง นะคะว่าอยากเสียค่าทรง50บาทนะคะให้คุณแม่คุณพ่อทำแบบนี้สร้างสบู่จักก่อนก็ได้นะคะก่อน1 2ก่อน3ก่อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำจักอย่างหนึ่งนะคะแบบนั้นจะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะแม่พิกุล
3: จ้าลูกสาวลาของแม่ส่งหมู่บ้านนี่แม่นบ่ลูกสาว
0: จ้าอีแม่สั่งไปหมู่บ้านมันบ่ค่ะแม่
3: จ้าจ้า
0: สั่งเมื่อวานกี่โมงจะแม่จ๋าจำเวลาได้ไหม
3: กูนั่งเศร้าไปแป๊บนึงแม่มาจะธุระแม่ก็โทร
0: ไปหาลูกแสดงจ้าท่านโยคะแม่แสดงว่าส่งออกหมู่บ้าน
3: จ้า
0: ส่งออก
3: สั่งเชียร์ควรเชียร์ว่างหลังๆนี่แม่บ่เคยว่าสั่งวันทิศโตสั่งวันเสาร
0: ์ค่ะ
3: ม
0: ัน
3: กันแม่งือจนหัวสิแตก
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์สองวันเนาะแม่เนาะ
3: จ้าผมจะไปสั่งมือนี่ปอดมืออื่นสั่งมืออื่นปอดมือหื้อยังสั่งกับใครอันนี้สั่งแค่ไหนยึดไปแต่อย่าหัวเนี
0: ่ยแม่ถ้าเกิดแม่กันพลาดเลยนี่แม่สั่งช่วงเช้าก็ได้ค่ะจะได้บ
3: ่มันบ่ทบจังว่าแม่ไป
0: ทุรกิจอ๋ออาจารย์ค่ะแม
3: ่ปรบแม่ไปมีกินนั่งอยู่2กองคือดอกผู้สาว
0: อ๋อจ้าค่ะแม่น่าจะเป็นทะเบาะมื้อนี้กับมื้ออื่นถึงค่ะแม่คือเก่า
3: ตุนไว้ตุนไว
0: ้ตุนไว้
3: ไปลูกน้องใส่เพิ่มมากก็ว่าแม่สั่งไว้ก็เด้อ
0: ค่ะ
3: ก
0: ัน
3: ตายไว
0: ้อ๋อบ่มีพลาดแน่นอนเนาะแม่เนาะบ่เคยแบบ
3: พลาดนั่งกันกินช่องซ่องก็ยังจะกิน3อยู่เด้อ
0: นั่นตัว3ซ่องนี่เอาเบื้อไว้ซะแม่จ้าเอาจัก2ซะ
3: ค่ะมันติดอะไรวะคือจังเบาแห้งแท้สาวเบาสุดๆดี
0: จ้าโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าแม่สุขภาพดีก็ดีใจ
3: จ้าอันเปิดเพลงให้แม่ฟังน้ำไม่เด้อ
0: จ้าจ้าเพลงใดดีคะ
3: เอาของกินกะลาลืมยากลืมเย็นก็ได้ลูกสาว
0: เอาลืมยากลืมเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่พี่กุลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆก็แล้วกันอีแม่เป็นสายเขาเรียกว่าสายตุนสายตุนนี่แม่บ่มีให้ขาดเลยนะคะตุนอย่างเดียวตุนไว้ก่อนเบิดบ่เบิดก็ตามอีแม่สั่งไว้ก่อนเลยตุนอย่างเดียวบ่มีขาดตอนแม้แต่นิดเดียวขอบคุณแม่พิกุลนำกันแล้วกันนะคะน่าจะถึงถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะรอบการจัดทรงถ้าเกินแม่จ๋าเพื่อความหมั่นใจพลงคนบอกว่าแม่อยากได้เร็วถ้าเพื่อกันพลาดเลยนะคะสร้างช่วงเช้าค่ะแม่นะคะถ้าสั่งช่วงเช้านี่คือรอบการจัดทรงจะอยู่ในมือนั่นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกินนะคะเกินช่วงสักใบ3ใบ4ไปเนี่ยนะคะกลัวว่ารอบการจัดส่งจะเป็นวันถัดไปนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะแม่เนาะบางเทื่อบางคนบอกว่าอุ้ยก็ส่งสาก็สุเทียจากเคยมือเดียวหอดกลายเป็น2มือหอดนะคะอาจจะต้องดูที่เวลาด้วยว่าเราสั่งตอนกี่โมงนะคะบางมือกะนะคะรอบช่วงประมาณใบ2ใบ3เนี่ยตัดรอบการจัดทรงแล้วการทรงก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ฮ
0: ั
4: ลโหล
0: จ้าสวัสดีค่ะแม่ชบาพลาย
4: สั่งน้ำมันร้อนเย็นหน่อยค่ะ
0: จ้าน้ำมันนวดร้อนเย็นอย่างละ1ละจ้าแม่จ๋า
4: จ้า
0: ค่ะร้อน1เย็น1ของแถมพะนะติดปากสิไปของแถมร้อน1เย็น1 300ข้อมูลเดิมเนาะแม่เนาะบ่ได้เปลี่ยนหยัง
4: บ่ๆ
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ชบาไพรมากๆนวดร้อน1เย็น1ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะอันพ่อนวิทยุให้คงนั่งจักหน่อยนะคะ
5: ร้อนเย็นหนึ่ง
0: ค่ะฮัลโหล
6: ฮัลโหลครับ
0: จ้า
6: สร้างของเพิ่มนะครับ
0: จ้าสร้าง
6: เหมือนกัน
0: อ๋อเมื่อกี้นี่สร้างอันใดไปนะคะ1046ร้อน1เย็น1
6: ยาหนวดครับยาหนวด2
0: คุณพ่อคำมั่นพลขันเนาะพี่เนาะ
6: เนี่ยนะครับ
0: จ้าบัดนี้สร้างอันใดเพิ่มคะ
6: สั่งไอ้สบู่ครับ
0: สั่งสบู่เพิ่มสบู่เอาเป็นสูตรใดดีจ้ะพี่มีล้างหน้าถูตัว
6: สูตรล้างหน้าครับ
0: จ้ะเอาเป็นสูตรล้างหน้าเอาจักก่อนดีค่ะพี
6: ่เอาก่อนครับ
0: เอาเป็นสูตรล้างหน้า1ก้อนยอดรวมเป็น385เนาะพี่เนาะ
6: 385ครับ
0: จ้ะ385ขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับออเดอร์จากคุณพ่อคำมั่นพลขันสวัสดีค่ะแม
7: ่โอ้ยกุ้งนาง
0: จ๋า
7: เป็นไงฝนตกไหมลูก
0: ฝนตอนนี้มันลินลินจ้ะแม
7: ่โอ้ทางนี้ไม่ตกนะ
0: แค่ลินลินเฉยเฉยจ้า
7: ทางนี้แดดจ้าอยู
0: ่โอ้จ้าค่ะแม
7: ่สั่งยาเมื่อวาน
0: จ้า
7: สั่งกระบอย
0: ถึงหรือยังจ้ะแม่ถึงยัง
7: บอกบอยแล้วได้รับแล้ว
0: ค่ะได้รับแล้วครบถ้วนนะคะจ้า
7: แต่เช้านี้ก็สั่งใหม่อีก
0: โอ้คุณแม่สั่งอะไรไปวันเนี้ย
7: ขายช่วยขายช่วย
0: ขอบคุณมาก
7: สั่งกาแฟ
0: ขอบคุณเซลขอบคุณเซลที่นู่นด้วยนะคะให้แม่เป็นเซลเลยเด่น
7: ท่านอยากลองดูสนับสนุนค่ะมาสั่งให้ว่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากมากค่ะแม่ที่ช่วยกันเนาะแม่เนาะคนละไม้คนละมือค่ะ
7: อาจจะถ้ามันเป็นอย่างเมื่อวานก็พรุ่งนี้อาจจะได้รับบอกขนส่งว่าพรุ่งนี้ก็มาใหม่อีกแล้ว
0: สงสัยกุ้งนางว่าเข้าไปทุกวันเขาน่าจะเข้าทุกวันค่ะแม่พรุ่งนี้น่าจะถึง
7: ใช่
0: จ้า
7: สั่งตอนเช้ากับบอยเนี่ย
0: ค่ะ
7: วันเดียววันนี้กับพรุ่งนี้ก็ถึงแล้ว
0: จ้าใช่ค่ะแม่ประมาณ1ไม่เกิน2วัน
7: เมื่อวานเนี่ยสั่งเมื่อวานตอนเช้ากับบอย
0: จ้าค่ะแม่
7: ได้รับแล้วเมื่อกี้นี
0: ้อ๋อคุณแม่สั่งอะไรไปคะที่ได้รับแล้ว
7: เมื่อวานสั่งยากระสายเส้น
0: อ๋อแล้ววันนี้สั่งอะไรคะ
7: เส้น2กล่อง
0: ค่ะ
7: แล้วก็นำมานวดอีกคู่หนึ่ง
0: โอ้ชุดใหญ่เลยนะเนี่ย
7: เพราะว่าเพื่อนเขาอยากจะได้ก็เลยสั่งก็ร่วมกับพ่อแม่ด้วยก
0: ็
7: เลยได้ของแถมเพราะว่าแม่ก็ต้องการอยู่ไอ้ยานวดนะ
0: แล้วแม่ของ
7: ตอนเช้าได้ไปไหนไม่ได้ต้องนวดก่อน
0: จ้ะแม่ของแถมแบ่งกันจังไหนเธอเนี่ยแบ่งกันยังไงอ่ะสองคนใช่ไหมแบ่งกันยังไงของแถม
7: ไม่มันเป็นของแม
0: ่อ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าหารกันก็เลยเอ้าสิแบ่ง
7: ครั้งก่อนทำไมแบ่งครึ่ง
0: จกพูดละครึ่ง
7: เอาคนละครึ่งก็เลยหมดไปแล้วแม่นะ
0: อ๋อค่ะแม่ค่ะขอบคุณแม่มากๆเลยเดี๋ยวเพลงแม่เอาเหมาไหมเอาเหมาซะเปียงแม่เนาะ
7: เดี๋ยวนี้แรกก็หลายครั้งอยู่ที่สั่งให้เพื่อนน่ะ
0: จ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลย
7: แม่กินด้วย
0: ค่ะ
7: แม่น่ะไม่เกี่ยงหรอกถ
0: ้
7: าใครอยากได้แม่สั่งให้
0: จ้าไปเด้อผู้ใดอยู่โซนอีแม่ไปให้แม่สั่งให้
7: ไม่ได้คิดค่าเลย
0: บริการช่วยกันเนาะแม่เนาะ
7: บริการช่วยกัน
0: ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณจ้าบอกบอยด้วย
0: จ้าพี่บอยน่าจะฟังอยู่ค่ะแม่น่าจะได้ยินอยู
7: ่
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ได้รับแล้ว
0: ขอบคุณมากๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะสว
7: ั
0: สด
7: ี
0: ค
7: ่
0: ะขอบคุณแม่บัวเรียนนวลตาค่ะอยู่ทางนครพนมหลายท่านเลยค่ะที่ได้ใช้ได้กินนะคะสมุนไพรของบ้านก่อนค่ำแล้วบอกต่อนะคะบอกต่อๆนะคะแล้วก็มีการสั่งให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านมาฝากก็อุ้ยสั่งให้น้ำแน่จังล่าสุดนี้คุณแม่หนูเกตตัวแม่หนูเกตอีแม่แม่หนูเกดบอกว่าคุณแม่ไปโรงพยาบาลรอบนี้แต่ก่อนนี่ต้องมีคนสู้เด้ต้องมีคนมาซอยพยุงย่ําแม่ขึ้นบันไดว่าอย่างนั้นแต่ว่ารอบนี้ไปโรงพยาบาลแม่ว่าบ่ต้องมีผู้ใดมาซอยแม่นะคะแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ปีนขึ้นบันไดได้เองบ่ต้องคนบ่ต้องมีคนมาสู้นะคะคนอยู่ทั้งโรงพยาบาลก็เลยแปลกใจว่าเอ้าแม่ไปเฮ็ดหยังมาไปทำอะไรมาวะจังสันไปกินอะไรมาอีแม่ก็เลยบอกบุญต่อเลยบ่เนี่ยนะคะสินค้าของบ้านก่อนคำน่าจะไปไกลละขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านถือว่าเป็นกระบอกเสียงซอยกันอีกแรงหนึ่ง0902924444อยากเห็นหน้าจังเลยนะคะหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะแนะนำมาจากพี่ดาวเรื่องส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยพ่อคำพาจ้าอันนี้ความผิดลูกสาวดอกบ่แม่นอีพ่อผิดดอกกุ้งนั่งอ่านไล่มือเจ้าของบ่ออกแต่ว่าที่เห็นที่อ่านออกคือคำว่าสัญญาเดือน3เอาหรือว่าชื่อเพลงคือสัญญาเดือน3เลยค่ะแต่ว่าค่ำข้างหน้ากุ้งนั่งเขียนอีหยังไปสันเดอีพ่อ โอ้ยนายเจ้าของเด้ค่ะก็ใกล้เคียงค่ะด้วยความรีบด้วยความฟาวนะคะจดออเดอร์ไปนั่มรับโทรศัพท์ไปพร้อมหาเพลงไปนั่มเรียงสปอร์ตไปพร้อม ส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะ

0: ควายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติยาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ําตัวยายกาแฟก่อนค่ํานี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090 292744เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ํานี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน

สปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร0902927

0: บ้าน
1: เนี่ยแต่ว่ามาคุยผู้สาว
0: บ้าบอกผู้สาวผู้เดียวไอ้สองคน
1: เนี่ยมูไอ้บ่ขาดหรอกล่ะ
0: สิขาบ่ขาดเรื่องตัว
1: จัดไปละวางซะ
2: ก็จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นคือ2คนสิไดบอนะคะผลงานเพลงของคู่แฝด OA นะคะคู่แฝด OA แล้วก็มีนะคะศิลปินสาวเอพัชรพรนะคะมาร่วมร้องด้วยฟิชเชอริงนั่นเองนะคะส่งฝากต่อนกันไปให้กับแฟนรายการทุกท่านแล้วก็สายทีแนะนำกันเขามาพร้อมน้ำกันแล้วกันค่ะคุณแม่นักทองจากทางอุบลเนาะแม่เนาะแม่ขอเพลงนี้มาส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยนะคะขอบคุณออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะล่าสุดนะคะจากคุณแม่แป้งทิราธาค่ะอีแม่อยู่ตำบลพังคว้างคุณนั่งอันถือบ่คะแม่พังคว้างเนาะแม่เนาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมค่ะแม่เอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะคุณแม่บอกเทื่อแรกนี่ละอีแม่สั่งฟังมาโดนแล้วนะคะพิจารณาวิเคราะห์มาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ส่งให้ค่ะแม่จัดส่งวันนี้ฮอดแม่ประมาณมืออื่นมือฮือนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณอริศราวงคำจันทร์อยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะสั่งกาแฟก่อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักขนหนูสีน้ำเงินขอบคุณแม่ชบาไพรชมผู้รัตนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะแม่สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อค่ำหมั่นพ่นขันอยู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอีพ่อสั่งนะคะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1แล้วก็นะคะเพิ่มสบู่ก่อนค่ำสูตรลังหนาน้ำอีก1ก่อนนะคะยอดร่วมเป็น385บาทขอบคุณแม่พลอยจันทรัตน์ค่ะอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่มาไล่กองสุขค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีแดงถ้าบอมี่สีแดงเอาสียังก็ได้ยกเว้นสีน้ำเงินนะคะขอบคุณแม่พิษโซ่เมืองแซะค่ะอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแม่สร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งแล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีกหนึ่งกล่องยอดร่วมของแม่เป็น650บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อบุญธรรมคาสถานอยู่อำเภอคล่องหาดจังหวัดสระแก้วสร้างกาแฟก่อนค่ำสองกล่องกระสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกแล้วก็บำรุงสายตาก่อนค่ำอีกสองกระปุกยอดร่วมของพ่อค่ะเป็น 1,700 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรฮอนขอบคุณคุณแม่นาคทองแตงสีอยู่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุก650บาทและก็แม่บอกว่าขอรูปน้ำเด้อขอบคุณคุณแม่สุพรรณวงศ์สีใสอยู่อำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็นะคะคุณยายอันนี้ออเดอร์ดีเจดิวมาคุณยายบ้านอีหลงอยู่3แยกทางเลี้ยวไปนายายน้อยตาไหมอันนี้คือบอกเส้นทางเลยแสดงว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับนะคะบริษัทก่อนค่ำน่าจะไกลกับบ้านก่อนค่ำบำรุงสายตา1กระปุกกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นแก้วกาแฟขอบคุณคุณราตรีบัวรพานะคะอยู่ที่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็น3สูตรห่อน1ยอดรวมเป็น600บาทค่ะขอบคุณแม่นมซาตาสุกนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณแม่หนูคลายสาลอดค่ะอยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสร้างกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผ่าขนหนู สีน้ำเงินนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์กันด้วยค่ะมั่นใจไหบานก่อนค่ำได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ0902927444สาวเทาโอคักเป็นตาโอคักอยู่ดอกแม่นะคะเขากับผลแล้วนอกเขาก็ไปหามักผู้สาวผลแล้วอัดผู้ผิวตึงตึงเต่งตึงเมื่อวานเนี่ยคงนั่งเบิ่งรายการโหนกระแสมีตำรวจท่านหนึ่งเล่าไปนางออกรายการนะคะเล่าคือช้ำใจช้ำใจอย่างวะตีคือเมียเล่าไปมีสามีใหม่นะคะคือเขาใช้คำว่ามีชู้แล้วค่ะตัวตำรวจผู้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเมียเล่ามีสู่นะคะก็เลยมีการมีปัญหากันแล้วก็นะคะหย่ากันมีการฟ้องร้องชู้เชยยังกว่าไปแล้วเสียใจแล้วช้ำใจหลายแล้วไปออกรายการหนกระแสหมู่บ้านคงนั่งนางเบิงอยู่แล้วประกาศเลยแม่นะคะประกาศกลางรายการเลยแล้วบอกว่าเล่าประกาศรับสมัครเมียใหม่นะคะเมียใหม่แต่ว่าเมียใหม่ของเล่าเนี่ยคุณสมบัตินี่ต้องได้ตามที่เล่ากำหนดเนนะคะคือหนึ่งต้องรีดผ้ารีดผ้าอีแม่สบายเด้คงด่างกะรีดใดอันนี้พานต้องทำงานบ้านได้เฮ็ดงานบ้านเฮ็ดได้เบิดนะคะซักผ้ากวาดบ้านทู่บ้านได้หมดกับขอกับเขาได้อันนี้กะพานเล่าบอกว่าเราจะหายเงินเลยเนี่ยนะคะเดือนละ 30,000 ให้ใช้แบบเป็นเงินใส่หลินไปเลย 30,000 น่ะส่วนค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายในบ้านเล่ารับผิดชอบเองนะคะแล้วก็จะซื้อทองให้ด้วยวางสันซื้อทองด้วยนะคะสร้อยคอนี่1 บาทนะคะเลทคอมืออีก1 บาทพุ่นน่ะโอ้ผู้ใดกะตา

ว่าเกิน40นะอาจจะ20กว่าก็ได้วัตถบต่ำก็18แล้วว่าถ้าต่ำก็18นี่ติดคุกนะคะขอให้ก็คือไม่ต่ำกว่า18แล้วจะ20กว่า30กว่าก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน40จบข่าวเบิร์ดซิดเฒ่าเกินไปมองนี่ล่ะแม่บ่ผ่านคุณสมบัติจบกันเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเวลาของนางเบิร์ดแล้วนะคะเพลงไหนที่เปิดไม่ทันขออนุญาตโอนร่วมเสกับเพลงนี้ก็แล้วกันสาวเฒ่าอกหักค่ะตรงกับเพลงนี้เป๊ะเลยส่วนตอนอาทิตย์ต่อไปดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อส่วนของนางเองค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะโชคดีมีความสุขจะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เพชรงามของเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: พึ่งเลือเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท
1: ้เอ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เน
0: า
1: ะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได๋
1: บ่ยากครับหัวหน้ากระซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: เออดสวาเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดน่ะมันคืออีหยังเน
0: า
1: ะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ถ้าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้อหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: านแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292744 090 292 744เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เอ้านี่ข้าวกาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่0902927444โอ้หาวบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพอู้บ่อยากพา
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ
1: ่ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอาเท่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันนวดไล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกหมอนมือขึ้นว่ะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คือใส่ตั้งแต่แนวเดียว

0: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: แม่ห่างลูก3ตั้งแต่ซื้อเฮือนซื้อซ่านก็ยังได้อยากได้เฮือนพร้อมที่ดินที่ดินพร้อมเฮือนเอาเมียทั้งที่ก็สิบ่เอาบ่ได้เมียแล้วก็ได้ลูกน้ำนี่หวานแหเหมือนถึกปากไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูก3คนบ่ต้องค้ำหมอกรรมให้ยากให้มันลำบากละตักน้ำดังไปว่าซะเด้อีเมียท้องพุ่นแดงสะอาดครับ
1: ไว้
0: ผู้ขอฟังแล้วก็สั่งกาแฟมาพร้อม4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนเด้อลูกไส้ว่าซั่นคุณสันติโยวะผุยครับจากแว่งนางอำเภอเมืองสารคามเอาบำรุงสายตา1กระปุกให้อีเมียเฮา
1: เป็น
0: คุณจริยาพ้นวงศาครับจากจันเพ็ญเตาง้อยเอากาแฟ4กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นก่อนค่ำคู่นึงล่ะแถมผ้าถุงครับ 1,300 บาทคุณแม่เพื่อนจิตจันเนตจากตำบลไร่ทุ่งอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่อีเมียหนูเปลี่ยนเวลุวนารักครับจากตำบลไผ่อำเภอไซมุ่นจังหวัดยะโสธรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณคุณบุษมาศอุ้มชัยครับจากนิคมอำเภอสหัสขันธ์กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่บุญธริกชัยสีเทาจากแวงนั่งสารคามเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอบคุณพ่อองค์อาจสิทธิกันจากแกงเลื่องจานอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่บุญหลายพังแสงสุนะครับจากทางตำบลนิวดอนอำเภอเมืองสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูนั่นเด็กจอกันไว้ในช่วงบรรยากาศแบบนี้กับบักหลากวันคำนุ่มบ่อยสุนทรใช้ผู้ใดฟังสดอยู่ขอเสียงในเปียงแม่0902927444เสียงโอเคบ่ออกอากาศไปมื้อนี้เสียงชัดเจนชัดแจ๋วบ่เพราะว่ามีการปรับแนวจักหน่อยเด้ปรับแนวใดล่ะค่ำว่าซั่นกับปรับห้องทรงนี่แล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเฮ็ดห้องทรงให้ซั่นได้แม่เฮ็ดห้องทรงเฮ็ดห้องเครื่องให้มันดังแซ่บดังนัวนะครับมากั้นห้องซะตัวมันสิปีใหม่แล้วแม่อยู่ตำหม่องเก่าหลายมันก็เฮ็ดให้มันออเจาะเอแจมีมุมมีหยังขึ้นมาห้องอันออกอากาศห้องออนแอร์อยู่หม่องนึงนะครับห้องเครื่องอยู่หม่องนึงให้มันเป็นสัดเป็นส่วนหลายขึ้นซะดิตอนนี้อีพออีเมลฟังอยู่ใสแน่ส่งแรงใจมากครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะครับอีพออีเมลอยู่ใสแน
2: ่
0: นะครับโทรหาบักหลาก่อนคำเด
2: ้
0: อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนะครับพี่น้องสั่งซื้อมาได้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบ่าวบอยบ่ได้หยุดไปไสเด้อครับสิหยุดแน่บ่าวดิวนะครับหยุด30 31 12น้องกุ้งนางเพิ่นสิหยุดนะครับวันที่5ถึงวันที่8เพิ่นเปลี่ยนกันหยุดส่วนบ่าวบอยถ้ามาก็คือสดทุกวันหรืออีพออีเมียอยากโทรสั่งสินค้าโทรหาบักหลาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ทุกวันขนส่งก็บ่หยุดครับแม่สินค้าเฮาก็บ่ขาดสั่งได้ปีใหม่ก็สั่งได้เด้อแม่เด้อเฝ้าๆด่วนๆ0902927444

กับ3โทนมาปีละเทือเนาะคักแน่อยู่ได้อีพออีแม่ลูกเต่าคือสิตุ่มโฮมแล้วล่ะตอนนี้ก็ได้มีบ่บู้คนฟังวิทยุเบาบ่อยผู้ใดฮู้บ่บู้ว่ารายการสดหาลางคนก็สิคิดว่าเป็นรายการเทปเดี๋ยวเนี่ยผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากขอเพลงผู้อยากทักทายนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันทักทายกันมากครับ090-2927-444 090-2927-444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจากันได้เลยเสียงแตกบ่อีแม่ออกอากาศไปเสียงเอโคโอเคบ่หรือว่าเสียงมันแตกคันมันเสียงมันแตกมันพีคนี่บอกลูกไส้นี่เด้อนะครับสิได้ปรับรุ่งแสดงความหมายเพราะว่ามันปรับมิกไม่พร้อมปรับใส่เครื่องทรงนะครับก็เลยมีการปรับแน่นะครับอาสิเบาสีแห้งหรือจังไดฟังแล้วมันแสบแจบหูบ่คันมันโอ้ยเสียงเว้าดังพดเว้ยเบาบ่อยหรือว่าเสียงเว้าค่อยพดหรือว่าพอดีแล้วลูกพอดีแล้วพอฟังแล้วจังสินะครับก็บอกลูกชายหน่อยนะฮะ090-2927-444มีบ่น้อมีบ่น้อมีคนฟังอะไรกันลูกไส้หลายอยู่บ่น้อ090-2927-444อวยพรอีพออีแม่ในช่วงปีใหม่กันในจังหน่อยครับให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อผู้ใดอุดหนุนบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้ใดซอยคำซอยสู้ลูกเต่าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกะให้อีพ่ออีแม่ครับเงินไหลกองท่องไหลมาสุขภาพดีทั่วหน้าเฮ็ดหยังบ่พ่อได้กะให้ได้โรคภัยไข้เจ็บกะให้หนีห่างผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินกะให้เบิดหนี้เบิดสินเด้อในปีสิมานะครับให้มั่งมีดีได้อยู่น้ำลูกน้ำเต่าเป็นหุ้มโพ่หุ้มไส้ไปโดนๆเด้ออีพ่ออีแม่ไอ้ไส้เอ้ยพี่หน้าเบาหน้าสาวสุผู้สุคนครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
4: ไอ้สั่งนั่นกาแฟกับยาบำรุงสายตาค่ะ
5: กาแฟจากกล่องครับคุณแม
4: ่เอากล่องนึง
5: กับสายตานึงเหรอคะแม่
4: จ้า
5: เอารวมเป็น 1,000 อีเมลยังแถม
4: มีอย่างแถม
5: มีเสือมีผ้าถุงมีผักขนหนูมีน้ำมันหนวดมีแก้วกาแฟ
4: เอาน้ำมันหนวด
5: เอาสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาเย็นค
5: ่
4: ะ
5: เอาเย็นเนาะแม่เนาะได้ครับพ่อสีคุณนนทรุณที่อยู่เดิมนี้เนาะ
4: จ้า
5: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่แม่ฟังเพลงอย่างบอ
4: บอค่ะ
6: มือปราบ10ทิศภาค2ปราบตนบนตอนที่97กระผมพันตำรวจโทเอกชัยสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอเอาละเอาละผมต้องการให้สารวัตรใหญ่ช่วยลงบันทึกประจำวันตามนี้ด้วยผมจับผู้ต้องหาพยายามฆ่าได้2คนตามรายละเอียดในบันทึกการจับกุมนี่อีกอันนึงเป็นธุรการลงตามนี้พลดำรงกับพลสันติไปรักษาการที่ป่าวิมานเมฆพันตำรวจโทเอกชัยรีบอ่านบันทึกทั้ง2ฉบับต้องตาเหลือกทั้ง2ครั้งละล่ำละลักถามโดยมีร้อยเวรเสมียนเวรและเสมียนประจำวันยืนจิ๊ดเท้ารอรับคำสั่งอยู่หน้าโต๊ะตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ไหนครับผมสั่งให้หอมารับไปแล้วเมื่อครู่อาจจะนำตัวไปฝากขังที่กรุงเทพคุณลงไปตามนั้นก็แล้วกันเอกชัยครับผมจากนั้นสารวัตรใหญ่เอกชัยเรียกเสมียนประจำวันมาบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำวันก่อนและเรียกเสมียนคดีบันทึกในคำร้องทุกข์กล่าวโทษ10ตำรวจเอกชนะพลขับประจำตัวผู้บังคับการนำตัวผู้เสียหายคดีนี้มาสารวัตรใหญ่เอกชัยกับร้อยตำรวจเอกศักดาร้อยเวรตาเหลือกอีกครั้งหลุดปากออกมาพร้อมเพรียงกันไอ้คำเองอีกแล้วเหรอศักดาคุณสอบปากคำในคำต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้เลยครับผมสารวัตรใหญ่คุณนั่งฟังด้วยทุกอย่างเป็นไปอย่างฉับไวชนิดที่ตำรวจโรงพักแห่งนี้ตั้งแต่หางถึงหัวตั้งตัวไม่ติดคำให้การตามที่ผู้บังคับการเตรียมไว้ซึ่งมีความตอนหนึ่งที่ทำเอาร้อยเวรและสารวัตรใหญ่หนาวหนาวร้อนร้อนผมกำลังจะนอนหลับหลังจากที่จัดการชาปนกิจศพเมียผมแล้วนายโทนกับนายสุธีบุกเข้ามาในห้องนอนเรียกผมขึ้นมาแล้วใช้ดาบบั่นขอผม พอดีท่านผู้บังคับการสงครามช่วยไว้ได้ทันโดยใช้ไม้หน้าสามทุบข้อมือและทุบร่างทั้งสองคนมันสองคนเนี่ยเป็นบริวารของนายสิงห์ซึ่งอยู่ที่ป่าวิมานเมฆลูกน้องของนายนรเทพซึ่งตั้งตัวเป็นตนบุญก่อนหน้านั้นนายสิงห์คนนี้ได้ให้นายโทนและนายสุธีผู้นี้ฉุดลูกสาวของผมชื่อช่อภกาเวลานี้ยังหายสาบสูญอยู่แต่เชื่อแน่ว่าต้องอยู่ที่ป่าวิมานเมฆและก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาแจ้งความที่โรงพักนี่แต่ไม่เคยได้เซ็นชื่อในฐานะผู้ร้องทุกข์เลยผมจึงมาขอร้องทุกข์กล่าวโทษนายสิงห์อีกครั้งหนึ่งฐานฉุดฆ่าลูกสาวผมไปและยังเป็นผู้เยาว์ด้วยสารวัตรใหญ่เอกชัยและร้อยเวรศักดาเหงื่อแตกพลักๆพลตำรวจตรีสงครามทำเป็นไม่เห็นและไม่กล่าวอะไรทว่าความนิ่งงันคืออาวุธร้ายที่โหมซัดใส่ในตำรวจโรงพักนางรอทั้งสองซึ่งใจเต้นไม่เป็นสัมหน้าเหลือเท่าสองนิ้วไม่รับแจ้งความก็เกมแล้วจะโดนหรือไม่เท่านั้นกระทั่งการสอบสวนปากคำเสร็จลงบันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษเสร็จรวมทั้งบันทึกประจำวันด้วยพันตำรวจโทเอกชัยเสียงเครือท่านครับผู้ต้องหาทั้งสองจะให้ผมไปสอบปากคำที่ไหนผมจะวอให้ทราบอีกทีนึงจะให้ผมจับในสิงเลยใช่ไหมครับพยานหลักฐานพร้อมไหมล่ะเอกชัยหันไปทางคำเองมีใครเห็นอีกบ้างว่าในสิงฉุดลูกสาวเองจะได้นำตัวมาเป็นพยานมีก่อนนางสาแต่ก็ถูกพวกมันฆ่าบั่นขอไปแล้วท่านครับสงครามรอจังหวะอยู่แล้วเรื่องป่าวิมานเมฆนี่นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องทำให้รอบคอบจับให้มั่นคันให้ตายดูมันจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อีกด้วยไม่ใช่เหรอจริงครับท่านนรเทพมียานวิเศษรู้อะไรอะไรหมดผมหวั่นว่าเราจะทำอะไรไม่ได้ต้องได้สิถ้าเราพยายามเรื่องตั้งตัวเป็นผู้วิเศษผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะบางครั้งก็เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนแต่อย่าทำผิดกฎหมายสิผมต้องการพยานหลักฐานเราเป็นตำรวจจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ผมจะพยายามครับสารวัตรใหญ่เอกชัยรีบรับคำงั้นผมขอถามคุณสักคำจะเริ่มต้นยังไงค้นป่าวิมานเมฆครับเพื่อหาหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะคนหายตามที่ผู้เสียหายแจ้งไว้แล้วครับมันเป็นหน้าที่ของคุณเพราะเหตุเกิดในท้องที่คุณผมจะคอยดูผลงานรายงานให้ผมทราบทุกระยะทางวอก็แล้วกันท่านครับดำรงกสันติที่ท่านส่งไปประจำวิมานเมฆลูกน้องคุณก็ต้องรับผิดชอบแต่ผมไม่ได้สั่งให้ไปอย่างนั้นเหรอสายไปแล้วคุณลงบันทึกประจำวันสั่งการไปแล้วเพราะงั้นก็ต้องอยู่ที่นั่นผมไปละทั้งหมดตรงทั้งหมดยืนพรึบสัญญาบัตรโค้งคำนับประทวนชิดเท้าเสียงดังพรึบพรับจากนั้นสารวัตรใหญ่และนายตำรวจทุกนายก็หัวหมุนติ้วทำอะไรแทบไม่ถูกเพราะนั่นก็ผู้วิเศษที่ขยาดนี่ก็ผู้บังคับบัญชาที่เฮียบเอาเรื่องตะวันกำลังจะลับเหลี่ยมดอยน้อมกับพินรีบนำสำรับกับข้าวที่ปรุงเสร็จลำเลียงมาที่กระท่อมหลังใหญ่โดยมีบริวารหญิงชุดเสือลายเมฆอีกหลายคนช่วยกันลำเลียงเวลานี้สำรับแบ่งออกเป็น3ชุดตัดชุดของนรเทพคงเหลือชุดจตุบริวารซึ่งร่วมรับประทานด้วยกันที่หนึ่งอาหารนั้นชั้นเลิศกว่าหน่อยหนึ่งสำรับต่อมาเป็นชุดบริวารชั้นชุดเสือลายเมฆซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายร่วมรับประทานด้วยกันไม่ว่าจะชั้นไหนนั่งกับพื้นมีโต๊ะกลมใหญ่วางสำรับกับข้าวทำราวกับวัดไม่มีผิดเพี้ยนสำรับชุดสุดท้ายเป็นปิ่นโตหนึ่งเถามีด้วยกันสองชั้นน้อมนำเข้ามาวางตรงหน้าคนทันรักษาการแทนตนบุญรีบเปิดชิมดูแล้วเก็บไว้เช่นเดิมนำไปได้ว่าแต่ใครจะนำไปฉันให้พินนำไปฉันต้องคอยบริการเรื่องอาหารให้กับตำรวจสองคนนั่นดีอย่าให้คลาดสายตาไม่จะเป็นหลานปันน้อมก็ตามเกิดมีอะไรป้าหัวขาดข้ารับเสียงสั่นสะท้านเทพาถามขึ้นเบาๆตำรวจสองคนนั่นหายเงียบไม่เห็นหน้าทำอะไรกันอยู่บอกมาสิป้าอ๋อช่วยฉันทำครัวบ้างนั่งอ่านหนังสือบ้างฉันกำชับไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านบอกว่าเป็นคำสั่งท่านคนทันมันสองคนก็เลยหมกตัวอยู่ที่กระท่อมของฉันค่ะโอ้ดีแล้ว รีบเอาปิ่นโตไปจัดการสิหิวแล้วมั้งค่ะค่ะนอมรีบเดินออกจากกระท่อมย้อนมาที่กระท่อมที่พักตนเองซึ่งพินรออยู่แล้วรีบรับปิ่นโตลัดเลาะไปตามเส้นทางนั้นทันทีโดยมือซ้ายถือไฟฉายไปด้วยลองไปไหนล่ะมันไปถ่ายทุกข์นะป้าสันติซึ่งได้จังหวะรีบเข้ามาบอกพร้อมทั้งฉุดข้อมือแม่ครัวร่างยักษ์ไปนั่งที่แคร่ไม้ไผ่คว้าแก้วน้ำมาให้ดื่มขอบใจจ้าแหมเอาใจป้าจังอยากหนุ่มกว่านี้อีกสัก20ปีทำไมหรือครับพลตำรวจหนุ่มกลั้นใจถามทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้วป้าก็อายุเท่ากันไงจ๊ะรู้มาเมื่อก่อนเนี่ยป้าไม่อ้วนเบ้อบ้าแบบนี้หรอกนะถ้าสันเห็นหุ่นป้าตอนนั้นแล้วจะต้องมองเหลียวหลังแต่ช่างเถอะรูปธรรมนามธรรมอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมเอ่ยครับเราทานข้าวกันเถอะประเดี๋ยวคู่นั้นคงทานด้วยกันสันติไม่พูดอะไรอีกรับประทานอาหารกับนอมซึ่งนางตักชิ้นเนื้อชิ้นปลาและผักใส่จานข้าวให้อย่างเอาอกเอาใจรับกับหนุ่มสาวร่วมรับประทานอาหารด้วยกันทว่าแม่ครัวหุ่นยักษ์ขมูขี่รับประทานเสร็จตาชักจะปรือเห็นได้ชัดแต่ก็ฝืนปัดกวาดเช็ดถูและล้มลงในที่สุดกลางห้องโถงนั่นเองสันติรีบเพนออกจากที่แห่งนั้นทันทีพินสะดุ้งเล็กน้อยที่ดำรงโผล่หน้าให้เห็นที่ปากถ้ำสาวแม่ครัวร่างสูงเหลียวซ้ายแลขวานิดนึงเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแน่แล้วจึงพยักหน้าและก็เอ่ยขึ้นเบาๆปลอดภัยตามพินมาสิดำรงขยับตามก้นสาวเจ้าทันทีสันไม่อยู่กับบ้านน้อมใช่ไหมพินไม่มีใครตามมาแน่นะรับรองหน้ามือชั้นนี้แล้วนี่ลองถามหน่อยอยากเห็นไปทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากเห็นก็คืออยากเห็นบอกก่อนห้ามจีบนะสวยนักเหรอก็สวยสิไม่สวยท่านนรเทพจะนำมาเข้าพิธีใช่ไหมจ๊ะรู้แล้วยังจะพูดอีกตามมาเร็วหน่อยเรามีเวลาไม่มากนักนะป้าหนอมจะสงสัยพลตำรวจหนุ่มพูดซึ่งร้อยก้นแม่ครัวสาวร่างสูงไว้ใช้งานจริงๆจนหล่อนยอมเสี่ยงพาเขาเข้ามาดูเหยื่อที่เคยเข้าพิธีบูชายัญมหานิยมสังวาสต่อหน้าเทวรูปเทวริษแต่พิธีล่มเพราะสาวโชภกาเกิดอุบัติเหตุมีรอบเดือนในเสี้ยววินาทีก่อนหน้านั้นดำรงพยายามจดจำทางเข้าถ้ำแห่งนั้นซึ่งเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปมาแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่จะจดจำกระทั่งบรรลุถึงก้นถ้ำซึ่งมืดมิดเพราะข้างนอกก็มืดสนิทเสียงโซ่ตรวนดังกล่าวบ่งบอกว่าหญิงสาวเคราะห์ร้ายถูกล่ำโซ่และก็จริงดังที่คาดเดาเมื่อผินฉายไฟใส่ร่างนั้นพลตำรวจหนุ่มใจระทึกเมื่อเห็นเด็กสาวผู้นั้นวัยไม่เกิน15ปีแต่เป็นหญิงสาวที่มีผิวพรรณผุดผ่องใบหน้าสะสวยเรือนร่างกระทัดรัดยิ่งตอนที่ผินจุดเทียนความสว่างขับไล่ความมืดทำให้มองเห็นใบหน้านั้นชัดเจนยิ่งยังเด็กอยู่จริงๆถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าซ้ายหล่อนนั่งแบบเหยียดขาข้างที่ถูกล่ำโซ่ใบหน้าหม่นหมองแต่พอเห็นมีคนแปลกหน้าแถมยังเป็นชายด้วยหล่อนเบิกตากว้างทันทีนั่นใครทำไมเข้ามาได้ชอบพกาถามเสียงแหบโหยคงผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักในหลายวันที่ผ่านมาแฟนฉันเองนี่กินซะฉันจะได้ไปพินบอกหน้าตายสาวเคราะห์ร้ายรีบคว้าช้อนแต่ชะงักมือจ้องหน้าดำรงด้วยอาการสงสัยแต่ก็รีบตักข้าวใส่ปากดำรงเองจ้องมองชอบพกานิ่งงันไม่เอ่ยอะไรออกมาจะทำให้ผินสงสัยเราจะต้องช่วยชอบพกาออกไปให้ได้ดูแล้วไม่ง่ายเลยเพราะผมมาล่ำโซ่ติดกับก้อนหินเลยทีเดียวต้องโทรปรึกษาท่านเพราะติดตรงที่โซ่ไม่เช่นนั้นเราช่วยออกไปตอนนี้เลยก็ยังได้ไม่ทราบว่าทางไอ้สันได้ผลไปยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าได้ผลคืนนี้จัดการกับพวกมันเลยไม่ได้สิเรายังไม่รู้ว่านรเทพมันขังตัวเองอยู่ที่ไหนท่านผู้การวางเป้าหมายไว้ต้องกวาดล้างให้สิ้นซากชนิดถอนรากถอนโคนให้ได้ค้างใครหรือใครหลุดรอดไม่ได้เด็ดขาดชอบพกาคงคิดถึงพ่อแม่มากถ้ารู้ว่าแม่ถูกขู่เข็นให้ผูกคอตายคงเสียใจมากนี่เราจะทำยังไงถึงจะได้มีโอกาสคุยกับช่อพกาพินก็จ้องดูอยู่ด้วยหากมีพิรุษนิดเดียวเราคงลำบากสวรรค์ช่วยทีเถิด คล้ายกับสวรรค์เป็นใจลองจ้าผินปวดหัวหนักเมื่อเช้ากินส้มตำปูดองลองไม่เป็นไรเหรอไม่รีบไปปลดทุกข์ซะเดี๋ยวก็เรียราดแถวๆนี้คนกำลังกินข้าวด้วยแหมต่อไส้ยืดยาวช่วยดูช่อผักกาด้วยนะแม่ครัวสาวย่งโกะเพ่นอ้าวคงมาจอดแถวสถานีแล้วดำรงขยับเข้าชิดสาวเคราะห์ร้ายทันทีช่อผักกาฉันชื่อดำรงเป็นตำรวจกำลังมาสอดแนมเพื่อหาทางช่วยเธอจริงเหรอจริงสินักขำพ่อของเธอกับท่านผู้บังคับการอยู่ข้างนอกเราทุกคนกำลังหาทางช่วยอยู่น้องใจเย็นๆนะพ่อหล่อนปล่อยช้อนร่วงลงจานทันทีชอบผักกากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะสงสัยเอ้ากินไปเรื่อยๆพี่จะถามอะไรไปด้วยเขาหยิบช้อนใส่มือหล่อนพ่อฉันคิดถึงพ่อกับแม่กุญแจไขตรวนอยู่กับใครบอกมาเร็วไม่รู้ตอนนั้นฉันง่วงเหลือเกินนรเทพอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้มีใครทำอะไรน้องบ้างไหมชอบผักกาใส่หน้าไม่พวกมันขังไว้ทำไมแหลมค่ำที่จะถึงเนี่ยฉันร้องไห้โฮออกมาดำรงรีบร้างร่างนั้นเข้ามาแนบอกโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งกระซิบทำใจดีๆไว้พี่กับนักคำและท่านผู้การจะมาช่วยฉันอยากกลับบ้านชอบผักกาสะเอื้อนดังๆน้องฟังนะพี่จะต้องกลับไปปรึกษากันอีกทีว่าจะต้องเอาโซ่ตรวนออกได้ยังไงเราจะต้องทำลายเทวรูปบ้านั่นกับกำจัดนรเทพและก็บริวารให้หมดไม่เช่นนั้นน้องก็ออกจากที่นี่ไม่ได้พวกมันไม่เช็คคนเป็นอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวที่สุดเลยน้องต้องตั้งสติให้ดีอดทนอดกลั้นไม่เกินวันสองวันนี้หรอกน้องจะต้องได้กลับบ้านเข้าใจที่พี่พูดไหมพยักหน้าแทนคำตอบดำรงรีบพละออกห่างทางเรารู้ว่าเทวรูปมีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่ถ้าเรากำจัดมันไม่ได้เราจะไม่มีวันทำอะไรได้ดีที่น้องเป็นรอบเดือนในวันนั้นไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันรับรู้อะไรเลยน้องก็กลายเป็นคนสาบสูญไปด้วยช่อผักการ้องไห้กระซิกกระซิกเสียงพินผิวปากดังมาจากท้ายถ้ำบ่งบอกว่าปลดทุกข์เอาส้มตำปูดองออกไปจากสถานีแล้วเช็ดน้ำตาเลี้ยวอย่ามีพิรุธอะไรอีกกินข้าวตามปกติด้วยสาวรุ่นรีบทำตามอย่างคนหัวดีพินโผล่มาพอดีไงจ๊ะเรียบร้อยหรือยังอิ่มแล้วเอ้าทำไมกินไม่หมดปิ่นตอทุกมื้อหมดนี่นาฉันเป็นหวัดจ้าพี่เพียนเลยลิ้นเจิดอ้องั้นเราไปกันเถอะลองอยากนอนเต็มแก่แล้วปวดหลังจังดำรงตาเหลือกทันทีเมื่อสาวร่างสูงพูดเป็นไหนออกมาเช่นนั้นกลิ่นกำยานโชยเข้าจมูกพลสันติเขาอาศัยความมืดเร้นกายเข้าไปจนได้ในห้องนั้นแม้กลิ่นประหลาดจะทำให้เกิดอาการเบลอนิดๆพลตำรวจหนุ่มก็ขยับเข้าไปอีกขาสองข้างสั่นราวกับกลัวแต่ก็ไม่ใช่เหนื่อยสุดเหนื่อยจนขาสั่นก็ไม่ใช่อีกอิทธิฤทธิ์ของเทวรูปแน่นอนนี่ขนาดเรายังไม่ได้เห็นจะแข้งขาสั่นถึงเพียงนี้ถ้าเห็นจะขนาดไหนแต่เราได้รับคำสั่งจากผู้บังคับการให้หาข่าวเทวรูปเราจะต้องทำให้ได้ว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรสันติทรงกายได้เลื่อนตัวไปทางซ้ายมือและรู้ว่าอีกห้องคือที่ประดิษฐานเทวรูปอย่างแน่นอนเพราะกลิ่นกำยานหอมมาจากทางนั้นคราวนี้เขาคลานไปด้วยข้อศอกทั้งสองและหัวเข่าเพราะกลิ่นหอม

0: ว่างทำให้มองเห็นภาพนั้นเทวรูปทองเหลืองสูงขนาดเท่าเด็ก 7-8 ขวบใบหน้าบ่งบอกว่าเป็นแขกอย่างแน่นอนแต่แขกที่เห็นแล้วต้องหนีไกลๆเพราะไร้แววปราณีเช่นเทวรูปของมหาเทพดังๆซึ่งท่านเหล่านั้นมีแต่รอยยิ้มแย้มและรอยแห่งความเมตตาปราณีดวงตาถลนนิดๆปากเสยะจมูกงองุ้มเบื้องหน้าคือถ้วยเลือดสดๆซึ่งวางอยู่บนแท่นสูงจากพื้นศอกกว่ามีธูปซึ่งจุดไฟแดงควันกลุ่นๆอยู่หลายดอกผู้ที่จุดคือคนทันนั่นเองเวลานี้นั่งคุกเข่าอยู่หน้าเทวรูปก้มหน้างดสันติเสียดายที่มาช้าไปเลยไม่รู้ว่าคนทันพูดอะไรกับเทวรูปนานนับชั่วโมงทีเดียวที่คนทันคุกเข่าต่อหน้าเทวรูปเช่นนั้นสันติเอก็หมอบแอบดูไม่ไหวติงเช่นกันดีที่อากาศบนนี้เย็นเยียบยุงริ้นหรือสัตว์แมลงที่กัดแล้วเจ็บๆคันๆไม่มีในที่สุดเทียนก็ดับลงความมืดใกล้จะครอบงำห้องนั้นคนทันรีบเงยหน้าขึ้นท่านเทวฤทธิ์ท่านไม่เมตตาพวกเราจริงๆไม่ยอมมาสิงในเทวรูปนี้ทำให้พวกเราหมดที่พึ่งว่าจะรอถึงคืนวันแรมค่ำอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้พวกเราหวั่นใจกันที่สุดท่านนรเทพก็ไม่อยู่พวกเราเหมือนคนตาบอดโลหิตที่ท่านโปรดเสมอนับแต่แรมค่ำที่ล้มเหลวผ่านมาท่านไม่โปรดโลหิตอีกเลยเราจะทำยังไงนี่เห็นทีต้องเข้าไปพบท่านนรเทพซะแล้วถ้าอาจจะไม่ทันการหลายเรื่องคนทันคำนับเทวรูปศีรษะแทบจดพื้นเพียงครั้งเดียวหุนหันออกไปจากที่นั้นมุ่งหน้าไปทางเดียวกับที่ดำรงและพินเข้าไปสันติรู้ได้ทันทีว่านรเทพกักตัวเองอยู่ในถ้ำใต้ดอยพญาครุฑอย่างแน่นอนไว้ให้เป็นเรื่องของดำรงส่วนเขาจะต้องเจาะข่าวเทวโรคให้รู้แจ้งชัดจึงคลานเข้าไปที่ประตูและผลุบเข้าไปข้างในเบื้องหน้ามองเห็นเพียงลางๆคล้ายเด็ก 8-9 ขวบยืนอยู่กลิ่นธูปหลายดอกโชยและไหม้ติดไฟอยู่แต่ใกล้จะดับเต็มทีสันติดึงไฟฉายขนาดเล็กออกมาส่องถ้วยเลือดใช้นิ้วจุ่มดูรู้ได้ทันทีว่าเป็นเลือดวัวหรือไม่ก็เลือดควายแต่ไม่ใช่เลือดคนแน่จากนั้นก็ลุกขึ้นใช้ไฟฉายส่องใบหน้าเทวรูปซึ่งดูแล้วก็เป็นรูปหล่อด้วยทองเหลืองธรรมดานี่เองจับดูก็เย็นเยียบไม่ได้มีชีวิตจิตใจใดๆขณะนั้นมีเสียงคนเดินมาสันติรีบดับไฟฉายเร้นกายเข้าไปในมุมมืดไม่ห่างกันนักเงาคนตะคุ่มสองคนเข้ามาทั้งสองไม่ยอมจุดเทียนหรือให้แสงสว่างใดๆแม้ธูปก็ไม่ยอมจุดเสียงผู้หญิงเอ่ยกระซิบกระซาบขึ้นนาคท่านเห็นไหมคนทันพยายามเส้นโลหิตเพื่อเชิญวิญญาณของท่านเทวฤทธิ์เข้าสิงเทวโลกจะได้สื่อแทนท่านนรเทพแต่ฉันดูแล้วไม่สำเร็จนะเพราะวิญญาณเทวฤทธิ์โปรดการเสพสังวาสกับเลือดมนุษย์เท่านั้นเฮ้อนี่แปลว่าคนทันพยายามจะแทนตัวนรเทพใช่ถ้าแทนได้นะเท่ากับมีตนบนสองคนท่านนรเทพอาจจะให้แยกไปตั้งอีกวิมานหนึ่งก็ได้จากนั้นก็ช่วยกันกอบโกยต่อไปแต่ดูๆแล้วคนทันไม่มียานพิเศษเช่นทรเทพที่สื่อกับวิญญาณอะไรได้ป่านนี้คนทันต้องไปพบนรเทพแล้วนี่เมลีเวลานี้เรารู้อะไรจำต้องเงียบงันไว้ก่อนมันไม่เป็นผลดีอะไรกับเราสองคนแน่นอนแต่ฉันอยากให้นาคกอบโกยตอนเนี้ยตอนที่วิญญาณเทวฤทธิ์ไม่ยอมเข้าสิงเทวโลกถ้าวิญญาณสิงแล้วนาคทำอะไรไม่ได้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราสองคนก็พอมี
1: 19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศ

0: ยกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนได้ลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทางในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหร ยข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวง ประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับ5 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับนะเดิมทีว่าจะอยู่ที่ห้องส่งนะเพื่อร่วมเชียร์คอนเสิร์ตที่ห้องส่งแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะฮะกับทางด้านของ Honda ครับนะ Honda ครับ125นะได้ชวนบอกว่ามาหน่อยครับวันนี้มาร่วมกระชากวัยคนที่อายุเกินกว่า40ปีครับมาติดตามคอนเสิร์ตนะอศรีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งช่องตรงได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทยฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้วันกีฬานะครับผมณัฐพลชูเมืองคุณชูชัยคำรอดช่องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเกรดคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานจะขึ้นไว้อย่างนะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยทักทายกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยครับอันดับที่62ของโลกนะแชมป์ซีเกมปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge ครับปี2022ครับเจอกับต้องบอกว่ากาตาร์ครับนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกนะก็เจอกันวันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่ากาตาร์นี่อันดับ24ของโลกกว่าเรานะเขาเป็นแชมป์ AVC ครับปี2024เหรียญทองแดงที่แชมป์เอเชียล่าสุดที่ประเทศอิหร่านนะก็คือดีกรีอ่ะนะเขาเหนือกว่าเรานะแล้วก็เจอกันมาก่อนหน้านั้นนี่นะเขาชนะเราเกือบทั้งหมดอ่ะมีเข้ามาหลายครั้งแล้วก็กาตาร์ชนะไปครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะในปี2023เนี่ยนะเจอกัน3ครั้งนะโอ้ในเวลา3เดือนแล้วเขาชนะเราหมดเลยแต่คราวนี้ครับประวัติศาสตร์ไม่เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการเจอกับกาตาร์ครับเราชนะกา25 22 25 19แล้ว25 14ครับนี่บอกแล้วไงว่าประวัติศาสตร์นะมีให้ทำลายครับเราแพ้เขาแต่ว่าถึงวันนั้นเรามาดีเราเตรียมดีนะครับเรามีความแข็งแกร่งเราชนะเขาได้นะก็วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวันนี้รอบแรกกลุ่ม4ที่เมืองฟุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะทีมไทยก็เอาชนะกาตาร์นะครับ3ประตูเอ้ยไม่ใช่3ประตู3ต่อ0เซตนะก็ได้3แต้มไปนะก็มือดีๆเลยนะมือเซตเนี่ยบุญยฤทธิ์วงพรเนี่ยนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำชนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วภูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นักคดินอินทนุนิตเป็นลิเบโร่ตัวรับอิสระนะกาตาร์นี่รองแชมป์ FIVB Challenger นะซึ่งโดฮาเมื่อปี2023แล้วก็มีทนายของอับดุลลาอิบราฮิมนะฮะทนายของนาซิมยูเซฟนะแล้วก็ทางด้านของมูบารักมูซ่านะฮะมีแค่อับดุลมาดีนะครับแล้วก็มีซามูดมูฮัมเมดมาดาทลาแล้วก็อิบราฮิมมูฮัมเมดเตบราฮิมนะฮะวันนี้นะพาเดชเนี่ยโอ้ทั้งตบนะตบคนเดียวอ่ะ14คะแนนให้ไทยนะโดยมีชัยวัฒน์เนี่ย13คะแนนนะโอ้นะไทยก็ได้ไปก่อน3แต้มนะครับก็ขอไปได้3คะแนนไปก่อนนะพรุ่งนี้พัก1วันคุณผู้ฟังนะพัก1วันนัดที่2เราจะเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับเกาหลีใต้ในวันจันทร์นะที่7กันยายนนะครับในเวลา 15:00 นนะส่วนก่อนหน้านั้นนะกาตาร์จะไปเจอกับไต้หวันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังครับนะตอนนี้ตาขอไปคุณผู้ฟังนะเกิดมีเสียงรบกวนจากคอนเสิร์ตนะฮะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะผมพยายามออกมาข้างนอกมารายงานเรื่องของกีฬาให้กับคุณผู้ฟังได้รับส่วนการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้นะหลังจากที่รายงานในแวดวงกีฬาคุณผู้ฟังปรากฏว่าทางด้านของวิวกรุ๊ปวิทยานะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของแอนเดรอันโทเซนนะมืออันดับที่5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเกมแรกเราชนะไปก่อนนะทางด้านของวิว21-18เพราะว่าอันโทเซนมาแก้เกมในเกมที่2ชนะเราบ้าง21-17นะฮะตัดสินในเกมที่3ฮะเกมที่3เนี่ยอันโทเซนนะก็สูสีกับทางด้านของวิวอยู่นะคือเริ่มต้นเนี่ยเขานำอยู่11-5 แต่ก็วิวพยายามไล่มาเหลือ1แต้ม2แต้มแล้วแต้มเสมอกันแต่ว่าพอปลายฮะอันดอเซ่นกลับมาชนะอีกฮะ21-18นะฮะวิวก็ตกรอบนะฮะก็ทำไมนักกีฬาของเราไม่มีเหลือแล้วในการแข่งขันของแบดมินตันรายการชนะมาสเตอร์นะฮะซึ่งเงินรางวัลกว่าสูงนะ1,250,000 บาทพอภายใน1,200,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า41 ล้านบาทนะก็หลังจากนี้นักกีฬาของเราก็จะไปเตรียมตัวในการแข่งขันเดินทางไปแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ20-29 กันยายนก็รอเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก่อนหน้านั้นประกาศรายชื่อทีมชายไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็ประกาศรายชื่อทีมหญิงนะครับก็ของเรามีอัลเฟรดครับในเตปงสีทองอินก็คนนี้คืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับในหัวกะโหลกนี่ขึ้นโมงก็ได้ยิงก็ได้นะครับก็ถือว่ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพหนัก1นะอยู่กับชลิตไทเปหนัก2อยู่กับเวียดนามหนัก3ครับโอ้โหแล้วก็3หนักในการเจอกันเนี่ยเราก็ต้องมีแต้มบ้างแหละนะพบกันหมดนะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบและอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปหมายความว่าเราอย่างน้อยต้องชนะ1นะนะชนะ1นัดหรือมีอย่างน้อย4แต้มนะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อหมดแล้วนักกีฬาของเราก็ต้องมารายงานตัวกันนะฮะเพื่อการเก็บตัวนะครับมาเก็บตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเรือใบเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโอ้จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่9นี้นะทีมเรือใบเงินสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าต้องไปเรียนรู้นะต้องไปให้ชินกับสภาพอากาศสภาพลมและกระแสน้ำโดยเฉพาะคลื่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือใบนะบนเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเราเตรียมพร้อมของเรือใบไทยนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับตั้งมั่นว่าจะได้สัก3-4 เหรียญทองเพราะนะ3-4 เหรียญแต่เหรียญทองนั้น1 เหรียญนะครับแล้วก็เราจะรีบนะส่งนักกีฬาไปคุ้นเคยกับกระแสน้ำกระแสลมสภาพอากาศก่อนนะในเช่นเกมเนี่ย19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมแต่ว่าเราจะไปวันที่9นะครับนักกีฬาของเรานะส่งแข่งขันไป8ประเภทนะเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนเรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คนนะรวมแล้วนักกีฬา12คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะแข่งขันกันจริงๆก็คือ26 กันยายนถึง 3 ตุลาคมนะครับวางแผนเดินทางไปนะครับที่ไคโยยอร์ฮาร์เบอร์นะ9 กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำและกระแสลมของการแข่งขันให้มากที่สุดนะครับส่วนสมาคมนักข่าวทุกภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดมีเดอะเพรสให้กับกีฬาเอเชียนเกมนะครับคือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่6นะครับมี7สมาคมนะเข้ามาแสดงความพร้อมนะฮะไม่ว่ามีด้านของสมาคมอะไรบ้างที่เข้ามานะฮะก็เทคบอลนะตะกร้อปูราสยูจิสุเทควันโดนะก็ทุกคนก็บอกว่าความพร้อมนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะมีความหวังหลายๆกีฬาแล้วก็มีความหวังในการเข้าสู่รอบลึกๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนะนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสรุปในการจบมิเตอร์เพสทั้ง6ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนเกม2026คราวนี้นะครับมิเตอร์เพสนะครับครบ6ครั้งนะสมาคมกีฬาไทยประสานเสียงเช็คอินความพร้อมโค้งสุดท้ายเคาะแล้วฮะเป้าหมายเหรียญทอง14 เหรียญนะฮะ14 เหรียญทองโดยคาดหวังจากตะกร้อ4ทองนะเทคบอล3ทองแล้วก็คูราสยูจิสุเทควันโดกอล์ฟกีฬาเรือใบอีสปอร์ตนะครับก็หวัง1 เหรียญทองนะฮะโอ้โหจะได้หรือไม่นั้นนะไม่ใช่ว่าที่นักกีฬานะกองเชียร์นะชาวไทยนะก็ร่วมด้วยนะในการให้เราได้ก้าวสู่ความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะในที่มาเลเซียนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะธงชาติไทยสะบัดนะที่สนามเซปังนะที่สนามเซปังนะครับทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะขึ้นโพเดียมนะครับก็ในรุ่น600 ซีซีนะมิกธนัทลองปลิวฮะมิกธนัทลองปลิวก็โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะในสนามที่แล้วอ่ะนะที่อินโดนะเจอนักบิดจากค่ายคู่แข่งขันนะไปชนใน2โค้งสุดท้ายอ่ะนะก็คัสมาแดเนียลนะไปชนนะก็คัสมาแดเนียลเจอไปดีเนฟนะขออภัยเป็นลองแล็บดับเบิลลองแล็บนะฮะ แต่ปรากฏว่าในสนามนี้ทางด้านของบิ๊กธนลองปลิวครับสมราคาครับโอ้โหโพเดียมกระหึ่มเลยนะฮะก็ขึ้นอันดับที่1ครับนะในรุ่น600 cc ฮะใน Honda Racing Thailand นะแล้วก็คะแนนรวมก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะนะทางด้านของบิ๊กธนลองปลิวนะคุณอารักษ์ปรภาประธานไทย Honda นี่ไปชี้ที่ขอบสนามยิ้มแก้มปรีเลยนำตั้งแต่รอบแรกนะครับรวมถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้น11รอบนะนะครับแล้วก็ที่2ก็เป็นอนุภาพซาบูนะน้องสี่นะครับจากยามาฮ่านะครับนะที่2นะครับส่วนในรุ่น 1000cc เนี่ยชิปนครินทร์นะก็พยายามสู้อยู่เต็มที่นะฮะจบอันดับที่4นะนะนี่เรสแรกนะเรสที่1นะพรุ่งนี้อีกเรสนึงวันอาทิตย์นะที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรุ่น 125cc นะก็เป็นนักราไทยแข่งขันด้วยนะฮะก็ถือว่าระหึ่มที่เซปังนะในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับแล้วลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะก็วันนี้ได้ร้องเพลงชาติกระหึ่มไปแล้วนะสำหรับมิกรับรองฟิลในรุ่น 600cc นะครับผมพยายามดูรุ่น 250cc เนี่ยนะ 250cc เนี่ยไอเดียกิตพัฒน์นะนะก็ล้มในต้นควอลิฟายนะนะก็แก้ไขกลับมาแข่งขันได้นะแล้วจบอันดับที่10นะครับนะพรุ่งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่5เรสที่2นะครับอาทิตย์กันยายนเริ่มต้นด้วยเอเชียโปรดักชั่น 210cc นะครับต่อด้วย 600cc และปิดด้วย 1000cc นะเสียนักกีฬาไทยนะครับนะว่าจะเป็นธนัทลองกลิวนะฮะแข่งขันกันนะรวมถึงไทยยามาฮ่านะตีอนุภาพนะครับแล้วก็ทั้งของทางด้านของไอเดียกิตพัฒน์นะที่ลงแข่งขันด้วยนะครับส่วนโมโต GP มีไหมวันนี้นะโมโต GP นะสนามที่สนามแม็กกี้ครูซนะครับที่ฝรั่งเศสนะคาร์ลอสเฟนโรสนะที่แม็กกี้ครูซนะครับโมโต GP นะขออภัยนะเป็นเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก่อนนะที่ฝรั่งครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่นะล้มด้วยนะในรอบรอบทดสอบนะล้มนะฮะแล้วก็วันนี้จะเป็นในการจัดอันดับเรสที่1แข่งขันในเรสที่1นะครับแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะฮะแฟนความเร็วเรื่องของโวซุปเปอร์โวซุปเปอร์ไบค์ให้กำลังใจสังเกตแฟนๆหน่อยนะแข่งขันกันวันนี้เรสหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะครับนะฮะสำหรับทางด้านของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนด้านของขายเวลาอื่นนะฮะ 19:46 นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เสมอบุกไปเสมอปัตตานี FC นะที่สนามตินสูลานนท์นะเป็นการเปิดหัวไทยลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดหัวนะครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับ0ประตูต่อ0ปัตตานีเล่นที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเหมือนกับเล่นในบ้านนะกองเชียร์ขนมาหลายสิบคันรถครับเต็มที่นั่งเลยทีเดียวฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครดูปัตตานีช่วยกันเล่นนะนักกีฬานะวิ่งแบบสู้ฟัดเลยทีเดียวนะไม่กลัวศักดิ์ศรีของ BG BG เมื่อวานนี้ต่างชาติก็น่าจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะเทคนิคของไทยนะมีจังหวะนึงที่หลุดไปเนี่ยไม่ส่งด้วยนะหลุดเดียวนะก็เสียบอลไปเองนะครับก็เสมอกันไป1ต่อ1ได้ทีมละ1แต้มนะนะครับนัดต่อไปปัตตานีนะจะไปเยือนอุทัยธานีนะครับส่วน BG ปทุมเล่นในบ้านครับเจอราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันนี้นะมีการแข่งกัน3คู่นะเชียงรายกับชลบุรี FC ตอนนี้เชียงรายนำอยู่ 1-0 หน้านาทีที่85แล้วนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับก็มันน่าจะมีปัญหานะผ่านมา52นาทีแต่แบงคอกนำอยู่3-1นะครับส่วนราศีสไลด์ครับเจอการท่าเรือได้นำอยู่1-0นะฮะโอ้โหน้องใหม่ฟอร์มแรงเล่นในบ้านก็เชียร์เยอะฮะไม่กดดันท่าเรือแล้วฮะนำแล้ว1-0นะครับโอ้นะแล้วก็ที่กำลังคิกออฟเมื่อสักครู่นะตอนทุ่มครึ่งเป็นระยองกับประจวบนะครับส่วนพรุ่งนี้ไปเชียร์กันแฟนอุทยาเจอบ้าเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ลำพูนเจออุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะสำหรับไทยลีกนะครับ คุณฟังครับจากไทยลีกนะไปดูเรื่องของคอปรันหน่อยนะในการวิ่งนะรายการใหญ่นะครับคอปรันแบงคอก2026งานวิ่งสำหรับแฟนหงนะแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยนะ7ปีแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่ห้อมอกของแฟนลิเวอร์พูลในไทยนะหลังจากที่ห่างหายไปนะครับฮอปรันแบงคอก2026นะ Presented by กรุงไทย Axa Live นะครับจัดมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะครับส่วนสาวกลิเวอร์พูลสาวกเดอะคอปนะคนรักการวิ่งมารวมพลังกันบนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ่งเสื้อวิ่งนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะที่ระลึกสุดพรีเมียมนะในทีมฮอปรันแบงคอก2026นะครับเป็นความทรงจำครั้งพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะที่ฟาซาคอร์สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะไปวิ่งพร้อมกันนะลิเวอร์พูลส่งซามี่ฮุเปียมาวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะมีนักวิ่งลิเวอร์พูลเล่นทีมผู้หญิงมาด้วยนะนะซามี่ฮุเปียเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะช่วงนึงนะก็คุมทีมได้เป็นกัปตันทีมได้แชมป์หลายแชมป์เหมือนกันนะนะถ้วย FA คัพถ้วยคาริ่งคัพยูฟ่าคัพด้วยนะซามี่ฮุเปียนะครับแล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสำคัญรอคอยแหละในรอบ7ปีที่เขาพลันมาจัดนะฮะก่อนนั้นจัดมา2ครั้งในปี2015และ2019นะฮะคราวนี้ก็จัดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอเชิญนะแฟนฟุตบอลแฟนลูกทูลนะแฟนทีมอื่นก็ได้มาได้นะนะครับรวมถึงนักวิ่งประเทศไทยที่รักสุขภาพนะมาร่วมวิ่งกันนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับมีการชวนนักวิ่งจากพื้นภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเก๊าจีนเวียดนามเนี่ยมาด้วยนะมาวิ่งกับนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักวิ่งรับสมัครเพียงแค่หมื่นคนนะหมื่นคนนี่2ระยะนะครับ10กิโลตั้งเป้าไว้ 7,000 คนนะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ย 1,200 คนนะครับนะครับขออภัยนะ5กิโลเมตรเนี่ย 3,000 คนนะค่าสมัครก็มีตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทนะจะได้เหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็เสื้อเชียร์ลิเวอร์พูลเอฟซีลิเวอร์พูล FC นะครับก็ขอเชิญนักวิ่งนะฮะมาทำลายมาท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไปกับเหล่าสาวกหงแดงที่มีหัวใจเดียวกันนะในงานคอปรันนะครับสมัครได้ทั้งไทยรันนะในตอนนี้ไทยรันเขารับสมัครอยู่นะก็จะเป็นทางการนะคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงศรีแอคต้าไลฟ์นะครับไทยรันเขารับสมัครอยู่นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอเล็กซานเดอร์กิซักนะครับโอ้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมานะก็ยิงให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิปสวิชทาวน์2ประตูต่อ0นะครับอิปสวิชทาวน์เตะที่ปอร์ตแมนโรดนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปเยือนนะลูกทีมของอันโตนี่อิราโอล่านะครับก็หลังจากที่ไม่ชนะมา2นัดเสมอทั้ง2นัดเก็บชัยชนะนัดแรกได้แล้วฮะจบเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่5นะมี5แต้มนะส่วนทีมอิปสวิชทาวน์มีแค่3แต้มนะครับอิซักนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะเก็บด้วยอะไรด้วยรุมเร้าครับซื้อมาค่าตัวแพงลงเล่นน้อยยิงแค่3ประตูแต่ฤดูกาลนี้นะเริ่มโชว์ฟอร์มดีนะเมื่อวานเวียดก็จ่ายได้ดีนะจ่ายชนะจ่ายสำเร็จหลายครั้งแล้วก็กั๊กโปนะที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะซื้อแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับเมื่อวานนี้โอ้กั๊กโปแอสซิสต์2ครั้งอ่ะยิง1แอสซิสต์2แล้วอ่ะรวมแล้วนัดที่แล้วก็แอสซิสต์ด้วยนี่นะฮะก็ฟอร์มดีกลับมาเรื่อยๆนะสำหรับกั๊กโปนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะครับส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับโมนาโกนะฮะบุกไปเล่นในบ้านเนี่ยนะโมนาโกชนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ2ประตูต่อ1นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์ยุโรปนะยิงนำไปก่อนนะจากมาตินยอสนะครับส่วนโมนาโกตีเสมอได้จากเซซินโยแล้วก็สตานิชอีดุมโปนะครับเรียบร้อยฮะทางด้านของโมนาโกนะฮะเอาชนะลูกทีมของลุยแอนริเก้นะคือฉลองต่อสัญญาฮะแต่ว่าฉลองอาจจะเสียชื่อไปหน่อยเพราะว่าแพ้ครับแหมนะก็เปิดบ้านตัวเองนะแพ้คาบ้านเลยนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงในการต่อสัญญานะแต่ว่าแพ้นะก็ไม่เป็นไรแหละฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้นะครับโมโนโกก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ริ้วขี้เหร่อะไรนะพอตอนนี้เนี่ยโมโนโกเนี่ยมีอยู่9คะแนนชนะรวดฟอร์มดีนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงก็แพ้นัดแรกแล้วนะครับแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1นะครับอีกทีมหนึ่งไม่ได้หนีไปจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรียลมาดริดลูกทีมของโกเซ่บูรินโญ่ครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีมานะครับนะ สามนัดนะนัดที่สี่แพ้แล้วนะทางด้านของลูกทีมของโคเซ่มอนติโยเรอัลมาดริดนะครับแพ้กับเรอัลเบติสนะครับ0-1นะครับแหมนะทอยพัชช็อตยิงประตูให้ทีมนำมาที่81ครับเรอัลเบติสว่ามาดริดก็เกือบจะตีเสมอ2ครั้งเลยนะคาร์ลอสเอลบี้นะยิงแต่ว่า VAR นะบอกว่าล้ำหน้ารวมถึงได้จุดโทษครับแต่คิลิอันเอ็มบัปเป้ยิงประจิตผู้สามประตูอาบาโรบันเดสนะก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับมี9แต้มเหมือนเดิมนะครับกาโชสเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคอโมเอาชนะเจนัว4-1นะครับแล้วก็ทางด้านของบูเดสติก้าอัตุกาดครับเอาชนะโคโลน4-1ครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับหัวใจฟุตบอลชาติไทยนะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลอายุ20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเราจะไม่ได้เข้ารอบ 100% นะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบของเรามีมากกว่า 60-70% พรุ่งนี้นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอิรักนะครับ6กันยายน 19:30 นไม่เชียร์ทีมไทยและใครจะเชียร์ล่ะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเจอกับอิรักนะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะอย่าพูดบอกว่าเราจะไม่แพ้นะแพ้ได้แค่ลูกเดียวพอนะครับเรามีแต้มเราจะเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะเจอกันอีกรัก19:30 นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนหน้าสนามนะกองเชียร์หลายคนหัวใจทีมชาติไทยนะซึ่งตามไปเชียร์ถึงสนามนะหน้าสนามมีบัตรขายตั้งแต่ราคา200บาทถึง300บาทนะครับนะสถานการณ์ของไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่6คะแนนนะชนะทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ชนะทั้งเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนอิรักมีแค่3คะแนนนะโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะบอกว่าซ้อมวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายนะครับวันนี้ก็ซ้อมเรื่องของการประกบตัวของนักกีฬานะการป้องกันลูกครอสจากซ้ายและขวานะจากข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การประกบตัวนะในการที่เขาเข้าทำนะครับนี่คือก็อิรักอย่างที่บอกนะตัวใหญ่กว่าเรานะครับก็ต้องเน้นเตรียมรับนะครับแล้วก็การต่อบอลสวนกลับไวขอให้นะขอให้ประสบความสำเร็จนะในการโต้กลับไวนะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะนอกจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนะครับเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอลีดนะครับฟูลแลมเจอเชสเตอร์ฟาเลตแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอคอเวนทรีนอตเทิงฮอเรสเจอสเปอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียร์กันเฮาซิตี้เจออาร์ซันวิลล่านะครับกาโชสเรียฟิออเรนติน่าเจอโตริโน่นะอินเตอร์เจอนาโปลีคู่เอกเลยนะครับแล้วก็โรม่าเจออัตแลนตานะครับรวมถึงบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮาร์เดอร์บอลเจอไฟร์บวกเบเดอร์เบรเมนเจออัลเบอร์ไลซิกนะครับออฟเฟนฮาร์มเจอโปรตุเกสดอร์ทมุนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอออริออนเบอร์ลินนะฮะโปรตุเกสมิเชลกาบัตเจออัลแบกนะชาเก้ศูนย์สี่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกในคู่เอกนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนอาร์ติกบีบาวเจออาร์ติโกมาริสนะครับรายโยบายการโน่เจอการ์ซิ่งซานตาแดนะครับเบียร์เร็วครับจะกันลาขออนุญาตนะเลยก้าสับเตอร์คุณผู้ฟังครับพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยต้องพูดถึงสักหน่อยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้นะทางด้านของมิเกลอาร์เตต้านะกองหน้าออกไป3คนแล้วฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเลอันโดทอสซานะฮะไปเบซิตัสกาเบียเฮซุสไปบาร์เซโลน่าครับเบียมาเตเนลลี่นะไปอันฮิลานนะครับแล้วก็ได้เงินมาโอ้โหหลายร้อยล้านอ่ะนะคริสตอลโซลิสนะครับมาจากคาบูนะ

0: ครับไปสมหมายเลขเจ็ดนี่คือแนวรุกอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่นะน่าเสียดายแต่เขาปล่อยไปแล้วนะก็ไปอยู่กับแรกของไอซิลานไปประสานงานแนวในแนวรุกกับออลิวัสกินนี่อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลวิลล่านะที่ย้ายไปแล้วนะฮะรวมถึงคริสเตนซิโอนะซัมเมอร์เวลนะย้ายจากเวสต์แฮมเออนะก็ถือว่านี่ก็อีกทีมหนึ่งนะบริษัทซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมานักเตะจากพรีเมียร์ลีกไปเยอะมากนะครับก็เราดูนะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปแนวรุกหลายคนนะที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะครับคุณฟังครับเรื่องของผมลืมน้องคนหนึ่งนะน้องไมค์คิวกิติศักดิ์เสียพงศ์ดาวรุ่งของฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์เนี่ยเจ้าของเลข85นะครับเตรียมแข่งขันโมโตจูเนียร์คลาสโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะที่สเปนนะครับนะสนามเซอร์กิตริคาร์โดเทอร์โมนะครับที่สเปนเชียร์กันหน่อยนะนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนะลำดับน้องไมค์คิวกิติศักดิ์นะครับไปแข่งขันกับนักบิดชาวยุโรปนะก็สนุกอ่ะได้เชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนก็กล้องนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ Honda CBR 1000RR ใน World Superbike นะจับนี้นะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตามเชียร์นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปงานอำลาเลี้ยงส่งนะทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเลี้ยงในการอำลาตำแหน่งนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหก็ซึ้งใจเหมือนกันนะบอกว่าอยู่กกต.มา8ปีนะยอมรับว่าก็มีความผูกพันแหละนะ8ปียาวนานมากนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะขอพักผ่อนยาวๆแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคุณปลดปานสมานมิตรนะซึ่งรู้จักกันมานานนะแล้วก็รู้งานกันนะซึ่งจะสานต่อนะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็นี่ก็คือดร.ก้องศักดิ์ยมณีนะที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือวัดมงกีฬาครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้คุยกันที่ห้องส่งนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันที่ห้องส่งนะครับวันนี้ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตอัดมีและวสันต์ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026

0: ีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษ มีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟินเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหางศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทาน
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติเลิศสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384

0: แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังโดยมีโรงแรมได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นางสาวพิญญาภัสสันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาภัสกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Lives 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
3: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Lives 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันน่าสูงใ
4: จเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป

0: นวนิยายชุดเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนป่าโลกล้านปีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่165รพินกัดริมฝีปากงันไปอีกอึดใจหนึ่งก็สั่นศีรษะอย่างเด็ดเดียวไม่ครับคุณชายเราจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นอันขาดผมแน่ใจว่าถึงยังไงเราก็ต้องแก้ไขปัญหานี้จนได้ขณะที่กล่าวออกไปเช่นนั้นตัวเขาเองก็ยังไม่อาจจะบอกได้ถูกเช่นกันว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงแต่มันมาจากความมั่นใจและฮึดสู้จนลมหายใจสุดท้ายอย่างน้อยมันก็ต้องมีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างเข้ามากู้สถานการณ์ไว้แน่นอนหาไม่เช่นนั้นแล้วคณะทั้งหมดภายใต้การนำของเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนาม 108,000 ประการมาจนถึงบัดนี้ได้ยังไงคงจะต้องพินาศย่อยยับกันไปเสียก่อนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเชษฐามีความรู้สึกประหลาดปรากฏขึ้นในแววตาเมื่อได้ยินคำพูดอันหนักแน่นมั่นคงนั้นทุกมีอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมั่นถึงอย่างนั้นเหรอผู้กองมีครับมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวอดีตที่เราผ่านไปจนกันมาแล้วนั่นแหละคือความเชื่อมั่นของผมทุกระยะเส้นทางเดินของเราเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกอุปสรรคเช่นกันอุปสรรคจึงเปรียบเสมือนบันไดแห่งความสำเร็จของเรานั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหญิงเรายังมีเวลาพอสำหรับการคิดอ่านแก้ไขครับเรายังไม่ทันจะสิ้นประโยคดีเขาก็สาวเท้ายาวๆตรงเข้าไปยังกลุ่มที่นั่งล้อมวงมุงหมอดารินอยู่โดยมีเชษฐาตามเข้ามาด้วยติดๆจอมพรานเปลี่ยนสีหน้าอันเครียดคล้ำของเขามาเป็นยิ้มแย้มกับทุกคนโดยเฉพาะกับคนเจ็บที่นั่งหน้าซีดอยู่ในขณะนี้รอยยิ้มของรพินช่วยสถานการณ์ไว้ได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความวิตกกังวลของทุกคนมีข่าวดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบครับเสียงของเขาแจ่มใสและประโยคนั้นเองทำให้อีก3คนรวมทั้งคนที่กำลังเจ็บอยู่ในขณะนี้ตื่นทันทีจากบรรยากาศหนักอึ้งเฉพาะหน้าในทันทีอะไรต่างถามเป็นเสียงเดียวเราได้ที่พักมั่นคงและจะเป็นแหล่งที่ให้ความอบอุ่นสบายดีกว่าเมื่อคืนนี้เสียอีกอยู่ห่างจากที่นี่ไปเพียงไม่เกิน 5-600 เมตรเท่านั้นแหละแต่นั่นก็ยังไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่ากับอีกเรื่องนึงคือตรงแหล่งที่พักที่ค้นพบเนี่ยผมได้พบร่องรอยของการพักแรมของคุณชายอนุชากับนานอินอีกด้วยทุกคนเบิกตากว้างอุทานออกมาอย่างลืมตัวแทบจะลืมเรื่องอื่นใดในขณะนี้หมดสิ้นดารินนั้นความลืมตัวไปอย่างเจ็บปวดทรมานอยู่ทำให้ขยับกายจะยืนแต่แล้วก็สูดปากครางอู้สุดลงนั่งตามเดิมมาเรียนโดดเข้ามาประคองไว้ร้องสั่งให้นั่งนิ่งๆส่วนชายยันผู้นั่งกอดเข่าทอดอะไรอยู่เพนพรวดเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าผู้นำข่าวดีมาบอกอย่างไม่คาดฝันแล้วเพี้ยนเป็นความจริงเหรออดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาดังๆประเดี๋ยวเมื่อเราไปถึงก็จะได้เห็นในสิ่งที่ผมบอกนี่ครับเป็นร่องรอยที่ชัดเจนเหมือนอย่างพบมาแล้วคือรอยพักนอนรอยก่อไฟจากไขมันสัตว์กองกระดูกและก็ปลอกกระสุนเพราะร้ายของคุณหญิงทำให้เราได้รับข่าวดีขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะคุณหญิงเกิดอุบัติเหตุและคุณชายสั่งให้ผมหาที่พักโดยด่วนผมก็คงจะไม่พบเข้ากับร่องรอยของคุณชายอนุชาตรงนั้นแน่ๆเพราะเราคงจะต้องเดินผ่านไปเสียโดยไม่ทันสังเกตข่าวของคนสาบสูญซึ่งได้รับข่าวล่าสุดชนิดไม่ทันคาดคิดมาก่อนทำให้ความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างทุกคนในขณะนี้แปรไปในทางดีอย่างกระทันหันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีและความหวังจากสภาพอันซบเซาท้อแท้หมดเรี่ยวแรงอยู่เมื่ออึดใจก่อนเชษฐาใบหน้าเริ่มปรากฏสีเลือดขึ้นเขามาจับแขนพรานใหญ่แน่นรับพินนี่เป็นข่าวอันน่ายินดีที่สุดของพวกเราทุกคนทีเดียวผมบอกไม่ถูกว่าตื่นเต้นเพียงไรเรากำลังเดินใกล้เนินพระจันทร์เข้ามาเต็มทีและเราก็ได้พบร่องรอยของเขาในระยะสำคัญนี่มันก็ต้องแปลว่าเขาต้องไปถึงเนินจันทร์แน่นอนใช่ไหมครับคุณชายอนุชากับนานอินถึงเนินพระจันทร์อย่างแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วนี่เป็นร่องรอยครั้งแรกของเขาที่เราค้นพบนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการมาและก็เป็นการพบเมื่อใกล้จุดหมายปลายทางเสียด้วยมันพิสูจน์ได้ชัดทีเดียวว่าคุณชายอนุชากับพรานนำทางผ่านมาตามเส้นทางเส้นเดียวกับเรานี้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันที่สุดด้วยเพียงแต่เว้นระยะกันไปคนละรอบปีเท่านั้นแหละชัยโยมีหวังแน่ถ้าอย่างนั้นชัยยันร้องลั่นออกมาพร้อมกับกระโดดตัวลอยอย่างดีใจจนลืมตัวดารินเองบัดนี้ก็แทบจะหายเจ็บปวดที่ข้อเท้าเป็นปิดทิ้งไปชั่วขณะถามเสียงสั่นมาว่าคุณแน่ใจเหรอคุณไม่ได้หลอกพวกเรานะไม่ได้ออกอุบายอะไรเพื่อเป็นการปลอบฝันฉันซึ่งกำลังเจ็บปวดอยู่ในขณะนี้นะจอมพรานมองมายังน้องสาวของนายจ้างด้วยประกายปลุกปลอบใจและเปี่ยมไปด้วยความสุจริตรับรองครับคุณหญิงผมไม่บังอาจที่จะกล่าวเท็จแทบคำทุกคนได้หรอก ความหวังของเราใกล้เข้ามาที่สุดแล้วการพบรอยของคุณชายอนุชาในครั้งนี้ช่วยให้เราสันนิษฐานอะไรได้ในวงแคบเข้ามาอีกที่รู้แน่ๆก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วตะกี้คุณชายอนุชากับพรานนำทางไปถึงเนินพระจันทร์ได้ตรงเป้าหมายตามกำหนดเวลาขึ้น5ค่ำเดือน12เมื่อปีกลายนี้ระหว่างเส้นทางภูเขานิรการถึงเนินพระจันทร์ทั้ง2คนนั่นไม่ได้หลงเตลิดเปิดเปิงไปไหนผิดเส้นทางเลยจนนิดเดียวตรงข้ามอาจเดินลัดทางได้ดีกว่าเราเสียอีกเพราะตั้งแต่เราออกจากภูเขานิรการมาก็ไม่ได้พบรอยของเขาทั้ง2คนหรือไม่ได้มีวี่แววของเขาเลยอยู่ๆก็มาพบเข้าเมื่อเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้วมันหมายถึงว่าเส้นทางช่วงสุดท้ายนี้เท่านั้นที่เราเดินทับรอยตามหลังเขามาส่วนช่วงอื่นๆเรากับเขาเดินมาคนละทางครับความท้อแท้ทอดอะไรต่อเหตุการณ์ก็พลันปราศนาการไปในความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างทุกคนทันทีจากข่าวที่โดยไม่ทันรู้ตัวเพราะนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิรการมาไม่ปรากฏวี่แววใดๆของคนสาบสูญทั้งสองจะปรากฏให้พบอีกเลยจนทำให้ความหวังเลื่อนลอยห่างไกลออกไปทุกขณะทั้งหมดมุ่งเดินทางกันมาตามเส้นที่กำหนดไว้อย่างเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเรื่องมาตามปณิธานที่ตั้งมั่นไว้เท่านั้นเมื่อมาแววข่าวเข้าอีกเช่นนี้อันหมายถึงการติดตามร่องรอยไม่ไร้ผลจนเกิดไปนักที่ทำให้เกิดพลังใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งเชษฐาดารินและชัยยันมีความปิติยินดีจนยากที่จะซ่อนเร้นไว้ได้เป็นความยินดีเหนือกว่าทุกครั้งที่ได้เคยพบร่องรอยของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศมาแล้วเพราะการพบครั้งนี้เป็นการพบที่ใกล้ความจริงเข้ามามากที่สุดพบว่ายังมีชีวิตอยู่ขณะเมื่อเดินทางเข้ามาใกล้จุดหมายเนินพระจันทร์กันแทบจะเรียกได้ว่าสุดปลายทางของเส้นทางเดินแล้วเป้าหมายแห่งการค้นพบมันตีวงแคบเข้ามาทุกขณะไม่ว่ามีชีวิตพบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือพบว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ตามผิดกับความหวังที่เลื่อนลอยไปในครั้งแรกๆโชคเข้าข้างคุณเหลือเกินพลายวานมาเรียกล่าวแทรกเสียงซักถามสอบความของทุกคนที่มีต่อพรานใหญ่จนแทบตอบไม่ทันในขณะนี้ขึ้นกลางคันฉันเชื่อว่าไม่มีนักแกะรอยคนไหนยิ่งใหญ่ไปฝากคุณอีกแล้วข่าวพบร่องรอยของคนหายเป็นข่าวน่าตื่นเต้นยินดีสำหรับเราทุกคนในขณะนี้แต่เราก็ควรจะหันเข้าปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนี้เสียก่อนด้วยคุณรู้เรื่องอาการของน้อยแล้วหรือยังเขาไม่ได้ข้อเท้าแผลงธรรมดาอย่างที่คุณเข้าใจแต่แรกคุณชายบอกผมแล้วรับพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติสีหน้ายังยิ้มอยู่เช่นเดิมขณะที่ทรุดตัวลงนั่งเบื้องหน้าของราชสกุลสาวดารินหน้าเสียวลงอีกครั้งทำใจดีๆไว้ครับคุณหญิงเขาพูดอ่อนโยนกับหล่อนเพราะคุณหญิงขาแผลงเดียวที่ทำให้ผมค้นพบรอยของคุณชายอนุชาอีกครั้งนึงมันเป็นโชคร้ายผสมกับโชคดีแต่ผมคิดว่าน้ำหนักของโชคดีจะมีอยู่เหนือกว่าดารินฝืนหัวเราะฉันเห็นจะต้องใช้วิธีคลานไปกับพวกเราทุกคนแล้วละมั้งแต่คลานก็คลานนะไม่เป็นไรเพราะฉันก็เคยบอกไว้แทบจะทุกครั้งว่าแม้ฉันจะเดินไม่ได้ฉันก็จะต้องคลานไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณหญิงมีเวลาพอที่จะพักฟื้นได้และเราทั้งหมดจะต้องไปถึงเนินพระจันทร์ทันกำหนดเวลาแน่นอนเชื่อผมเถอะครับอุปัทวเหตุหรืออุปสรรคต่างๆที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสุภนิมิตลางดีๆอื่นๆที่เราได้พบเห็นกันมาแล้วละพินหล่อนเรียกเขาเสียงเครือครับผมนายหญิงคุณเคยรู้จักหรือพบเห็นกับอาการของโรคไข้ข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งทางแพทย์เขาเรียกว่ารูมาตอยบ้างไหมไม่เคยครับแต่คุณชายอธิบายผมฟังแล้วนี่ฐานะที่ฉันเป็นหมอและก็เป็นคนไข้ด้วยตัวเองคิดเต็มๆคุณได้เดี๋ยวนี้เลยว่ากว่าฉันจะเดินได้ปกติก็เห็นจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าอาทิตย์เต็มๆฉันไม่กลัวการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทรมานที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้หรอกนะแต่ฉันกลัวเรื่องเสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ข่าวพี่กลางกับฉันคิดเข้ามาแบบนี้และตัวเองมันมีอาการแบบนี้เข้าอีกก็ยิ่งกลุ้มใจเหลือเกินน่ะน้อยทำใจให้สบายดีกว่านะพี่ชายพูดปลอบโยนมาอีกคนนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเส้นกำหนดของมันโดยไม่มีอะไรมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้พวกเราทุกคนได้ใช้ความมานะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันไปทางมักกุเทศผู้ยิ่งยงรับพินก่อนอื่นเราเข้ายึดที่พักนั้นไว้ก่อนเถอะเรื่องอื่นใดค่อยหาลู่ทางแก้ไขกันทีหลังพรานใหญ่ออกคำสั่งในทันทีนั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัมภาระส่วนใหญ่ทั้งหมดถูกวางกองรวมกันไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อการทยอยเข้าสู่ที่พักซึ่งเขากำหนดหมายไว้ก่อนแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนช่วยกันทำอย่างรีบด่วนก็คือเปลฉุกเฉิน อาศัยจากผืนหนังหมีขนาดใหญ่ที่ถลกไว้เมื่อคืนวานซึ่งม้วนนำมาติดด้วยนั่นเองประกอบกับสายเชือกไนลอนและไม้คานหาบช่วงไม่นานจากฝีมืออันจัดเจนชำนาญของลูกป่าทั้งหลายมันก็สำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยแล้วคนที่เคยแต่รักษาพยาบาลผู้ร่วมคณะอื่นๆซึ่งบัดนี้ได้แปรสภาพมาเป็นคนเจ็บเองแล้วก็ถูกอุ้มประคองลงไปนอนอยู่บนเปลสนามที่ประดิษฐ์กันขึ้นอย่างฉับพลันนั้นขยินกับแง่ทรายแบกด้านหน้าเกิดกับเซยแบกเป็นคู่หลังนายหญิงจึงเป็นเพียงวัตถุเบาๆนอนอยู่บนเปลหนังหมีอันฟูนุ่มนั้นราวกับนางพญาประทับมาบนเสลียงรับพินล่วงหน้านำไปก่อนเชษฐาชัยยันและมาเรียเดินลายล้อมมารอบๆเปลคนเจ็บโดยทิ้งให้บุญคำยันสั่งปาทำหน้าที่เฝ้าของไปก่อนจนกว่าพักพวกอีก4คนที่รับหน้าที่หามเปลของนายหญิงจะกลับมาช่วยลำเลียงของตำแหน่งที่พักมันไม่ไกลเกินไปนักจริงตามที่พรานใหญ่บอกไว้ทั้งชุดเดินตามการนำของเข้ามาอย่างเร่งรีบชั่วไม่ทันเหนื่อยตามเนินไหลเขาที่ทอดลงสู่เบื้องต่ำต่างก็บรรลุถึงช่องอุโมงค์หินราวกับมีใครมาเจาะหรือระเบิดไว้ให้เป็นช่องทะลุสำหรับเป็นเส้นทางเดินลอดผ่านได้ความกว้างของอุโมงค์ประมาณ7เมตรเศษและยาวไม่เกิน20เมตรซึ่งเป็นรูทะลุของภูเขาหินจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งแอ่งน้ำร้อนซึ่งเดือดพล่างแตกเป็นพรายทรงไอกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นตำแหน่งที่อยู่ใจกลางอุโมงค์หินนั้นซึ่งกระจายความอบอุ่นไปตลอดทั้งช่องคูหาและจะอบอุ่นอยู่เช่นนี้ชั่วนิรันดร์ไม่ว่าเบื้องนอกจะกองสมด้วยหิมะหนาสักเพียงใดหากว่ามันจะพลั่งพรมลงมาในเวลากลางคืนเพราะพื้นหินใต้หลังคาคลุมของอุโมงค์ทุกตารางนิ้วก็มีอุณหภูมิที่แตกต่างไปจากเบื้องนอกราวกับมีเตาไฟขนาดใหญ่สุมไว้เบื้องล่างระหว่างที่ทุกคนตามเขาเข้ามาพบเห็นกับสถานที่ลักษณะประหลาดพากันตกตะลึงไปด้วยความแปลกใจรับผินก็นำเข้ามาหยุดอยู่ยังบริเวณหนึ่งห่างริมทางเข้ามาขนาดพอให้แสงสว่างจากเบื้องนอกส่องเข้ามาเห็นอะไรได้ถนัดแล้วสั่งให้วางนายหญิงลงจากนั้นก็บอกให้เงซายขะยินเกิดและเสยย้อนกลับไปสมทบกับฝ่ายของบุญคำเพื่อให้ขนลำเลียงสัมภาระมาตัวเขาเองจัดการคลี่เปลสนามซึ่งยังมีดารินนั่งอยู่บนนั้นให้แผ่กลางออกเป็นลักษณะพรมปูพื้นดึงไม้คานที่สอดไว้ทั้งสองข้างออกเชษฐาชัยยันและมาเรียหมุนสำรวจไปรอบๆวิเศษเหลือเกินผู้กองท่านหัวหน้าคณะอุทานออกมาเบาๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยท่ามกลางอันตรายจากหิมะอันหนาวเย็นของเทือกภูเขาแถบนี้ทั้งหมดเราจะมาพบกับแหล่งที่อบไปด้วยไออุ่นชั้นเยี่ยมอย่างนี้
1: นี่ก็คือลางดีหรือสุพนิมิตอย่างที่ผมบอกครับคุณชายเรามองด้วยสายตาเปล่าออกไปก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าเราน่าจะตายด้วยความหนาวเย็นแต่บนความตายอันแสนจะเหน็บหนาวเนี่ยเราก็กลับมาพบแหล่งกู้ชีวิตมีไว้ให้พึ่งพิงได้ทุกระยะเหมือนสวรรค์จะจัดเตรียมไว้ให้ผมเคยถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะผ่านเส้นทางบนเทือกเขาพระศิวะเนี่ยได้ยังไงโดยไม่ตายกันเสียก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมได้คำตอบแล้วและคุณชายอนุชากับนานอินก็คงจะแสวงหาคำตอบได้มาก่อนเราได้ซ้ำผมยังไม่เข้าใจที่คุณพูดนักนะรพินชัยยันว่าบางทีเมอาจจะอธิบายได้ดีกว่าผมเมื่อตรวจสถานที่ให้ละเอียด
2: ไม่ต้องตรวจให้ละเอียดก็บอกได้เดี๋ยวนี้แหละ
1: นักภูมิศาสตร์โบราณเลือดผสมบอกมาโดยเร็วด้วยน้ำเสียงตื่น
2: ๆชายยันเคยพูดร้ำร้องประชดประชันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะพบกับธรรมชาติพิบัติให้ครบหมดทุกชนิดน้ำป่าไฟป่าแผ่นดินไหวพายุลูกเห็บพายุหิมะแล้วก็บอกว่ายังขาดภูเขาไฟฉันว่าเขาได้ครบตามที่เขาต้องการแล้ว
1: ฮะหมายความว่ายังไงชัยยันลืมตาโพรงร้องลั่นเมียแหม่มของเขาหัวเราะหึ
2: ่ก็หมายความว่าที่คุณรวมทั้งพวกเราทุกคนขึ้นมายืนอยู่บนยอดได้ยอดหนึ่งของภูเขาไฟแล้วสิภูเขาไฟลูกที่คุกกลุ่นอยู่ในส่วนลึกภายในลงไปเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะระเบิดพ้นเท้าลาวาขึ้นมาเท่านั้นเทือกเขาแถบนี้ทั้งหมดเบื้องล่างลงไปก็ต้องเป็นแหล่งของภูเขาไฟอยู่ทั่วไปสุดแต่ว่าส่วนไหนความร้อนจะระอุจะใกล้ผิวขึ้นมาแค่ไหนเท่านั้นทุกครั้งที่เราพบบริเวณพื้นมีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีการแสดงออกในสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นต้นว่าละอองไอควันหรือของเหลวบนพื้นในลักษณะละอุเดือดมันก็แปลว่า ความร้อนของเท้าลาวาล้นอยู่เบื้องล่างไม่ห่างลงไปนักก่อนที่จะถึงภูเขานิลการด้วยซ้ำไปเราพบบริเวณที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มาก่อนแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งร่องรอยของลาวาเราก็ผ่านพบมาแล้วในเส้นทางเหล่านี้พรางมาเรียก็หันไปทางพรานใหญ่ตาสีดอกผักตบเป็นประกายแจ่มใสไปด้วยความหวังไพรวานคุณพยายามกำหนดหมายตาหาแหล่งพักตรงบริเวณที่มีภูเขาไฟและอุอยู่ภายใต้ให้ดีๆเถิดฉันเชื่อว่าเราจะต้องพบไปเป็นระยะทีเดียวเพราะมันจะต้องมีอยู่ทั่วไปถ้าหาสถานที่พักได้อย่างนี้หมื่นแสนหิมะเราก็ไม่หวั่นแล้ว
0: ผมก็หวังไว้เช่นนั้นแหละเมเรามองเห็นหนทางผ่านรอดภูมิประเทศแถบนี้ได้แล้วล่ะจากความมืดมิดสิ้นหวังในครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคุณชายอนุชากับพรานนำทางของเราจึงจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเขารู้เคล็ดอย่างเดียวกับเราที่เพิ่งจะพ้นคบเขาเนี่ยและแหล่งที่เรามาพักเลือกเนี่ยเขาก็ได้เลือกมาก่อนเราแล้ว
2: คุณบอกว่าคุณพบร่องรอยของพี่กลางในนี้ไม่ใช่เหรอ
0: แม้จะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นอกจากจะนั่งอยู่บนพื้นพรมหนังหมีดารินก็ไม่ไวจะหันเข้าเรื่องสำคัญครับใกล้ๆตัวของพวกเราทุกคนนี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกครับกล่าวจบจอมพรานก็ชี้มือเข้าไปในช่องคูหาส่วนที่ลึกจากที่ชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสงสว่างจากเบื้องนอกยังพอสาดเข้าไปให้เห็นอะไรได้รางๆเชษฐาชัยยันและมาเรียก้าวพรวดเข้าไปพร้อมกันในขณะที่ดารินเหลียวมองไปด้วยความร้อนใจสิ่งที่ทุกคนพบตามการชี้บอกของรพินก็คือรอยเศษหนังของสัตว์บางชนิดซึ่งถูกรอยไฟกินไว้ไม่ใจเต้นพื้นหินที่เป็นรอยขม่าวดำและก็กระดูกบางส่วนทุกคนเงียบกริบหัวใจเต้นแรงเชียดถาไม่พอใจต่อแสงอันให้ความสว่างไม่พอนั้นงัดไฟฉายประจำตัวออกมาส่องตรวจตราดูอย่างละเอียดชัยยันกับมาเรียก็ปฏิบัติตามทั้งสามออกส่องไฟไปตามพื้นด้วยความระมัดระวังและไม่ยอมให้อะไรผ่านการสังเกตไปได้เลยเสียงรับเพียงร้องบอกเบาๆตรวจดูให้ดีเถอะครับหลักฐานทุกชิ้นผมยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนทั้งสิ้นพบมันอยู่ยังไงก็ปล่อยไว้เช่นนั้นเพื่อจะให้ทุกคนได้มาเห็นเองจะได้แน่ใจขึ้นอีกดารินเริ่มตื่นเต้นอีกครั้งหล่อนอยากจะตามพักพวกเข้าไปร่วมตรวจดูด้วยแล้วก็ขัดใจกระสับกระส่ายอยู่เพราะสังขารไม่อำนวยพินรอบยิ้มให้ถือโอกาสในขณะที่คนอื่นๆมัวหันไปเอาใจใส่ต่อการตรวจสอบร่องรอยเอื้อมมือมาตบเบาๆที่หลังมือแม่ดอกฟ้าของเขาอย่างปลุกปลอบใจดารินจึงยอมสงบลงพร้อมกับถอนหายใจยาว
2: จะมีความน่ารำคาญใจอะไรเท่ากับที่อยู่ๆก็ต้องมาเป็นง่อยแบบนี้นะ
0: หล่อนบ่นเบาๆพรุ่งนี้ก็หาย
2: บ้าอย่ามาทำพูดเล่นไปเข้าเรื่องนะคนยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยถ้าฉันเกิดเดินไม่ได้หลายๆวันจะเลยกำหนดวัน5ค่ำจะทำยังไงกันดี
0: ก็ไม่เห็นจะยากพรุ่งนี้ถ้ายังไม่ยอมเดินก็ทิ้งให้นอนอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วค่อยย้อนกลับมารับทีหลัง
2: เห็นเป็นเรื่องสนุกไปแล้วเหรอ
0: เอ๊ะยังไงสนุกมั่งก็ว่าฉันไม่ยอมสนุกเลยก็หาว่าซีเรียสเก๊กหน้ารู้ไหมผมดีใจเป็นบ้าตายที่คุณหญิงเป็นง่อยเดินไม่ได้ดีจะได้เดินไปถึงเนินพระจันทร์ไม่ทันกำหนดเวลาหาทางขึ้นเทือกเขาปฏิวะไม่ถูกแล้วก็จะกลับกันเสียทีไม่ต้องเดินต่อดารินอดหัวเราะไม่ได้เอามือผลักหน้าเขา
2: ดีละพรุ่งนี้ฉันจะหายให้ได้
0: จ้างก็ไม่หายหรอกตลกดีเหมือนกันหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศกลายเป็นแม่ง่อยไปแล้วสงสัยว่าจะทุพพลภาพเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตจะไปไหนก็คงจะต้องคลานไป
2: ถ้าฉันเป็นง่อยไปจริงๆคุณจะรักฉันไหม
0: จะยิ่งรักกว่าปัจจุบันนี้อีกร้อยเท่า
2: จริงนะ
0: ด้วยสัจจะของคนชื่อรพินหล่อนแอบจับมือเขาแล้วก็บีบอย่างดำใจเชษฐาชัยยันและมาเรียกลับเข้ามาชุมนุมกันอีกครั้งภายหลังจากที่ช่วยกันแยกร่องรอยไปทั่วดูเหมือนจะแสวงหาหลักฐานได้มากันคนละชิ้นสองชิ้นหมายความว่ายังไงกันนี่รพินอนุชายิงสัตว์อะไรในขณะที่เขาอยู่ที่นี่เหรอท่านหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วขึ้นเป็นคนแรกขณะที่ชูปลอกกระสุนไรเฟิลของอังกฤษขนาดจุด450ในตัวปลอกหนึ่งเก็บได้ที่มุมใดมุมหนึ่งของซอกหินให้ทุกคนดูไม่ได้ยิงในนี้หรอกครับคุณชายแต่อาจยิงในละแวกใกล้เคียงกับคูหาที่พักนี่สันนิษฐานจากเศษหนังที่เหลืออยู่บางส่วนนี่เข้าใจว่าเป็นหมีประเภทเดียวกับที่เรายิงกันมาแล้วเมื่อคืนแล้วก็คงต้องยิงไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการซ้ำเหตุการณ์ก็คงดำเนินไปอย่างเดียวกับพวกเราทุกอย่าง
2: คือเนื้อส่วนหนึ่งอาศัยเป็นอาหารไขมันก่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเศษหนังหรือกระดูกส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ล่วงผ่านมาเป็นปีเต็มๆสัตว์อื่นก็คงคาบเอาไปเป็นอาหารหมดเหลือไว้แต่เพียงส่วนน้อยถ้ายิงที่อื่นหรือนอกบริเวณนี้ทำไมปลอกกระสุนจึงมาตกอยู่ในคูหานี้มาเรียสงสัยทุกท่านคงไม่ลืมว่าปืนประจำมือของในชดกระบอกนั้นเป็นดับเบิลไรเฟิลเขาบอกเมื่อยิงไปแล้วนัดหนึ่งหากไม่มีความจำเป็นอย่างใดผู้ยิงมักจะไม่ถอดปลอกกระสุนออกในทันทีทันใดเพราะการถอดปลอกกระสุนหมายถึงต้องหักลำกล้องลงในกรณีนี้ในยิงหมีตัวนั้นได้ด้วยกระสุนนัดเดียวโดยไม่ต้องซ้ำอีกนัดหนึ่งจึงยังติดขาอยู่ในลำกล้องเมื่อยิงหมีได้เขาก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหันไปสนใจกับปืนในมือของเขาหากแต่ว่าช่วยกันกับพรานนำทางแล่เนื้อและก็ไขมันหมีตัวนั้นนำเข้ามาในที่พักและภายหลังจากเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วเขาก็คงต้องนึกได้ว่ากระสุนขาดลำกล้องไปหนึ่งนัดนัดที่ยิงหมีตัวนั้นแหละจึงหักลำกล้องปืนลงเพื่อถอดกระสุนเก่าและก็บรรจุใหม่ให้เต็มอัตราพร้อมทั้งสองลำกล้องสาเหตุนี้เองเราจึงพบปลอกกระสุนของเขาหนึ่งปลอกกระเด็นตกอยู่ในที่พักมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องยิงอะไรในขณะที่อยู่ในที่พักปืนจึงคล้ายปลอกกระสุนตกไว้อย่างเช่นในกลไกปืนแบบกึ่งอัตโนมัติหรือลูกเลื่อนเชิดถาพยักหน้าอย่างเข้าใจส่วนชายยันไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นแบมือให้ดูพอเชิดถากับดารินมาเห็นสิ่งที่กลิ้งอยู่ในฝ่ามือของชายยันก็อุทานออกมาพร้อมกันว่าหนานอินพรานใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยหลักฐานที่ชายยันค้นได้เขายังไม่ทันเห็นก่อนสำหรับสิ่งนี้ตอนที่เข้ามาสำรวจบริเวณในครั้งแรกมันคือกระสุนลูกซองยี่ห้อเล่รุ่นเก่าชนิดปลอกกระดาษบรรจุลูกปลายแบบ SG ความยาว2นิ้วครึ่งทั้งนัดยังไม่มีรอยยิงแต่ปรากฏว่าปลอกกระสุนที่ทำโดยกระดาษอาบไขมันนั้นบวบผิดขนาดเดิมของมันไปแล้วก็เปื่อยยุ่ยพบตรงโน้นบนพื้นใกล้ๆกับปากบ่อน้ำร้อนเชษฐาพูดเบาๆผมยังไม่ทันจะเห็นกระสุนลูกซองนัดนี้ของหนานอินเลยเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้เองมันไม่น่าจะตกด้วยความเผลอเรอไม่ใช่เหรอเพราะเป็นกระสุนทั้งนัดยังไม่มีรอยยิงเลยยกเว้นแต่จะเกิดฉุกเฉินรีบด่วนอะไรขึ้นจอมพรานสันศีรษะยิ้มออกมานิดนึงอย่าพยายามสันนิษฐานอะไรในทางร้ายเลยครับกระสุนนั้นอาจจะถูกน้ำหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกเหงื่อของเจ้าของปืนจนเกิดการขยายบวมขึ้นไม่สามารถจะบรรจุเข้ารังเพลิงหรือใช้งานได้อีกต่อไปนานอินแกคงรำคาญก็เลยเหวี่ยงทิ้งเท่าที่เราพบหลักฐานจากปลอกกระสุนลูกซองของหนานอินมาเป็นลำดับนั้นน่ะเราก็พอจะรู้ได้ว่าส่วนมากเป็นกระสุนอีเล่ชนิดปลอกกระดาษรุ่นเก่าไม่สามารถจะกันน้ำได้สองคนนั่นเดินทางมาแบบนี้กระสุนก็คงจะมีโอกาสเปียกชื้นปลอกบวมจนใช้งานไม่ได้แล้วก็คงจะต้องโยนทิ้งไปอย่างที่เราเห็นอยู่นี่เออถ้าจะจริงอย่างที่คุณพูดชายยันว่าแล้วโครงหัวบ่นเบาๆต่อไปไม่รอบคอบเลยจะออกป่าฝ่าดงเดินทางก็ยังไม่รู้อนาคตแบบนี้ทำไมอนุชาถึงเอากระสุนรุ่นเก่าอย่างนี้ให้พรานของเขาใช้ก็ไม่รู้เจอน้ำเข้าก็เสร็จเท่านั้นกล่าวจบชายยันก็โยนลูกปืนนั้นๆลงไปตรงหน้าของดารินน้องสาวของบุคคลสาบสูญหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วกำไม่แน่นความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวได้ถูกหล่อนตกอยู่ในภาวะนี้ทุกครั้งที่มีการค้นพบร่องรอยหลักฐานของพี่ชายกับพรานคู่ใจที่สมสารมาด้วยกันมาเรียเป็นคนสุดท้ายที่ชูสิ่งที่หล่อนเก็บให้ทุกคนดูแล้วมองไปทางจอมพรานแผ่นโลหะบางๆมีรอยถูกไฟลออันนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยฉันสันนิษฐานไม่ถูกจริงๆแต่เชื่อแน่ว่าเป็นของทั้งสองคนนั้นเหมือนกันรพินมองสิ่งที่ถูอยู่ในมือแหม่มสาวอย่างไม่รู้สึกแปลกใจอะไรนักแต่เชษฐาชัยยันและดารินมองอย่างงงไม่อาจเข้าใจได้เช่นกันเชษฐาขอเอาไปพิจารณาดูพร้อมกับขมวดคิ้วย่นเอ๊ะอะไรกันนี่ลักษณะจะเป็นขาโลหะสำหรับวางยากันยุงก็ไม่เชิงว่าแล้วก็ส่งไปให้ชัยยันวัตถุนั้นทำด้วยสังกะสีเบาบางขณะนี้จับเป็นคราบแดงไปด้วยสนิมและมีรอยถูกไฟลนจนดำไปด้วยขม่าในบางส่วนมีส่วนที่มองผ่านๆว่าเป็นขาสี่ขาสำหรับตั้งได้โดยมีแผ่นเชื่อมอยู่ตรงกลางเมื่อจับขยับดูก็รู้สึกว่าด้านที่เป็นขาทั้งสองด้านนั้นสามารถที่จะหักหุบให้เข้ามาประสานบรรจบกันได้แปลสภาพเป็นกล่องแบนสี่เหลี่ยมขนาด4คูณ6นิ้วแต่ก่อนที่ใครจะช่วยกระตีความหมายยังไงต่อไปอดีตในร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนก็อธิบายมาเรียบๆว่า เตาแก๊สแบบสนามสำหรับพวกตชด.หรือหน่วยพลล่มใช้ครับเตาแก๊สไอ้สังกะสีสับปะรังเคชิ้นเล็กๆเนี่ยนะเหรอชัยยันร้องรพินเอื้อมมือมารับวัตถุชิ้นนั้นมาจัดการให้ทุกคนดูพร้อมทั้งอธิบายประกอบอย่างง่ายๆกล่องสังกะสีที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือชุดของเตาแก๊สหรือเครื่องก่อไฟหุงต้มขนาดติดกระเป๋าซึ่งหน่วยราชการบางส่วนจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเช่นพวกทหารป่าพลร่มหรือหน่วยตระเวนชายแดนที่ร้อนแรมอยู่ในป่าเพราะมีน้ำหนักเบาและก็กระทัดรัดและเบ็ดเสร็จพอที่จะบรรจุไปในย่ามหลังได้โดยไม่เกะกะเป็นภาระเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นมาในกรณีที่จะก่อไฟหุงต้มตัวของมันเองทั้งชุดจะกลายสภาพเป็นเตาและก็เชื้อเพลิงได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยฟืนก่อไฟนอกจากความสะดวกแล้วยังไม่มีแสงหรือควันมากเกินไปอีกด้วยเพื่อพรางตาฆ่าศึกนอกจากนั้นก็ยังสามารถก่อไฟติดได้ในทุกพื้นที่ภูมิประเทศเช่นในบริเวณที่หาฟืนไม่ได้พื้นที่เปียกชื้นเกินไปจนก่อฟืนธรรมดาไม่ติดในชุดของมันประกอบด้วยกล่องสังกะสีที่เราเห็นอยู่นี่และก็กล่องกระดาษอีกกล่องนึงบรรจุก้อนแก๊สสีขาวลักษณะคล้ายๆการบูนกล่องกระดาษที่บรรจุก้อนแก๊สจะถูกหุ้มด้วยกล่องสังกะสีเบาๆอันนี้อีกทีนึงเวลาต้องการใช้ก็หักกล่องสังกะสีออกตัวกล่องสังกะสีจะแปรสภาพเป็นเชิงกรานหรือเตาวางคล่อมลงไปกับพื้นแล้วใช้ก้อนแก๊สที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษบีออกให้เป็นชิ้นเล็กๆวางแทนเชื้อเพลิงลงใต้เตาจุดไฟมันก็จะลุกติดตรงเปลวบางๆเหมือนไฟลุกติดแอลกอฮอล์แต่ให้ความร้อนสูงพอที่จะหุงหรือต้มอะไรได้ในภาชนะสนามขนาดเล็กพอปะทะประทังไปได้แต่ต้องอาศัยก่อไฟแก๊สชนิดนี้ในที่อับลมพอสมควรถ้ากลางที่แจ้งลมโกรกแรงอยู่ตลอดเวลาไฟจากเชื้อเพลิงอันทุกเป็นแก๊สก้อนก็จะไม่แรงพอทุกคนฟังคำอธิบายของเขาอย่างสนใจและคนประหลาดใจชายยันหันไปมองหน้าเชียดถาแล้วผิวปากออกมาเบาๆโง่ซะแล้วสิเราสองคนเสียแรงเป็นทหารเก่าแต่บังเอิญไม่ได้เป็นทหารป่าอย่างรับพินมาก่อนก็เลยไม่รู้เชียดถายิ้มออกมาน้อยๆความรู้ใหม่จริงๆรับพินถ้าไม่ได้คุณบอกเล่าให้เข้าใจพวกผมคงไม่มีวันดูออกหรอกว่าไอ้นั่นมันคืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นเตาแก๊สแบบนี้มาก่อนเท่าที่เห็นเตาแก๊สสำหรับเดินป่าหรือแคมปิ้งทั่วๆไปมันก็เหมือนเตาแก๊สอย่างที่เราใช้ในเมืองนั่นแหละเพียงแต่ย่อส่วนลงมาโดยมีท่อแก๊สเล็กๆพอให้ขนเคลื่อนย้ายไปได้เท่านั้นและการเดินทางมาในคราวนี้ของเราก็ขนกันมาด้วยอย่างที่เคยใช้กันมาตลอดทางในเวลาจำเป็นก่อนจะถึงหล่มช้างพอออกจากหล่มช้างเราก็ไม่อยากจะขนติดตัวมาด้วยให้หนักเพราะนึกว่ายังไงมันก็ไม่สามารถจะย่อส่วนลงมาให้เหลือโตกว่ากล่องบุหรี่เล็กน้อยเหมือนเตาแก๊สชนิดก้อนแบบนี้ได้มันคนละชนิดกันครับเตาแก๊สอย่างที่คุณชัยว่าเป็นเตาแก๊สซึ่งใช้แก๊สโดยตรงจากท่อแก๊สที่อัดไว้เป็นภาระเกะกะยุ่งยากมากแม้ว่าจะย่อส่วนลงให้เล็กสักแค่ไหนก็ตามไม่สามารถจะบรรจุลงในเครื่องหลังได้แน่นอนแต่เตาแก๊สแบบนี้ใช้จากแก๊สก้อนซึ่งสะดวกกว่าแต่มันก็ให้ไฟแรงเหมือนอย่างเตาแก๊สแบบที่ว่านั่นเพียงแต่แก้ขัดได้เท่านั้นความจริงมันก็ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่อะไรมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกร้านค้าที่ขายเครื่องเดินป่าต่างๆความจริงนักเดินป่าทั่วไปก็ไม่นิยมนักเพราะมันค่อนข้างหมดเปลืองแล้วก็แพงเร็วไฟที่ได้ก็ไม่ได้มากเกินไปกว่าต้มน้ำขนาดกระป๋องนมเดือดเท่านั้นดีตรงที่เอาติดตัวไปได้ง่ายไม่มีควันไม่มีแสงเหมาะสำหรับใช้ในหน่วยรบเท่านั้นแหละผมเองเคยใช้อยู่ระหว่างที่หลวงเขาแจกตอนปฏิบัติหน้าที่ราชการในป่าแต่พอจากตำรวจมาใช้ชีวิตในป่าตามอาชีพส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้อีกเลยเพราะมันหมดเปลืองโดยใช่ที่เดี๋ยวก่อนละเพียนดารินสอดขึ้นโดยเร็วแม้จะเจ็บป่วยในขณะนี้ข่าวคราวของพี่ชายทำให้หล่อนลืมคำนึงถึงอาการของตนเองไปชั่วขณะตอนที่คุณหลงป่าอยู่กับฉันสองคนคุณมีเครื่องกระป๋องชนิดหนึ่งเป็นประเภทซุปและฉันก็เห็นว่าไอ้เครื่องกระป๋องพิสดารของคุณนั่นน่ะมันมีเชื้อเพลิงสำหรับอุ่นหรือต้มติดอยู่ในตอนท้ายของกระป๋องนั่นด้วยไม่ใช่เหรอลักษณะเดียวกันหรือเปล่าร้านใหญ่ยังไม่ทันตอบเชษฐากับชัยยันผู้รู้จักดีก็ร้องออกมาพร้อมกันอ๋ออาหารกระป๋องแบบปันส่วนสำหรับทหารอเมริกันในสนามรบทำไมรพินมีติดตัวมาด้วยเหรอก็มีติดตัวมาได้ 2-3 กระป๋องในระยะการเดินทางต้นๆครับใช้หมดไปนานแล้วผมได้มาจากพวกทหารอเมริกันแล้วเขาก็หันมาตอบความหมอดารินที่ถามค้างไว้ว่าแบบนั้นมันเป็นกระป๋องของสำลีชุบแอลกอฮอล์ที่ติดไว้ในส่วนล่างของกระป๋องอาหารเหลวสำหรับใช้อุ่นอาหาร ในกระป๋องของมันเองเท่านั้นครับคุณหญิงเป็นคนละชนิดกับเตาแก๊สที่คุณชายอนุชาใช้แบบนี
3: ้ถ้างั้นก็แปลว่าพี่กลางมีเตาแก๊สฉบับกระเป๋าเนี่ยติดตัวมาด้วยอย่างนั้นเหรอและทำไมตลอดระยะทางที่เราเคยพบรอยของเขา 4-5 ครั้งเราไม่เห็นเครื่องใช้แบบนี้เลยเพิ่งจะมาเห็นเอาเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: โปรดพิจารณาภูมิประเทศด้วยทุกครั้งที่เราพบรอยคุณชายอนุชาตรงบริเวณที่ก่อไฟของเขาล้วนแล้วแต่เป็นบริเวณที่มีฟืนอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นและเมื่อมีฟืนใช้ก่อไฟได้ก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้ออกมาใช้แต่ที่นี่มันไม่มีอะไรทำเชื้อเพลิงได้เลยเราจึงพบว่าเขาเอาชนิดนี้ออกมาใช้ผมคิดว่าคุณชายอนุชารอบคอบดีกว่าเราเสียอีกที่ไม่ลืมเครื่องใช้จำเป็นชนิดนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อต่อสู้กับภูมิประเทศแถบนี้มันอาจไม่มีประโยชน์อะไรมากนักในบริเวณที่หาฟืนได้ง่ายๆแต่มันจะมีประโยชน์อย่างที่สุดเมื่ออยู่ในถ้ำที่แวดล้อมไปด้วยหิมะอย่างน้อยก็ช่วยให้มันเป็นเชื้อขึ้นถาวรกว่าเปลวไฟจากไม้ขีดหรือไลเตอร์ทุกหัวระลึกนิ่งงันไปอีกขณะหนึ่งตามองอยู่ที่หลักฐานซึ่งค้นได้ใหม่นั้นไม่มีใครอ่านความคิดของใครถูกมันเป็นความเงียบที่ย่างเข้ามาครอบงำอย่างประหลาดและโดยไม่มีใครนัดแนะกันไว้เลยยกเว้นมาเรียเพียงคนเดียวอีก4คนซึ่งเป็นพี่น้องเพื่อนสนิทกับมักกุเทศรับจ้างนำทางต่างหัวระลึกไปถึงข้อความที่ชายผู้สาบสูญสลักเป็นอักษรไว้ด้วยฐานบนก้อนหินใหญ่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งตามพบกันในระยะต้นเป็นข้อความที่กลั่นออกมาจากความสะเทือนใจและวิริยะมานะกล้าเยี่ยงชายชาติอาชาในซึ่งผิดหวังต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตาข้อความนั้นกินใจลึกอยู่ในความรู้สึกของทุกคนยามเมื่อหวนคิดในขณะนี้ราวกับว่าเจ้าของผู้เขียนข้อความประกาศไว้กับป่าดงพงไพรได้ปรากฏกายขึ้นมาให้เห็นอยู่ในขณะนี้ณที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นขอฝนาฟันอุปสรรคและขวากหนามถึงสิ้นชาติวาสนาชะตาสามจะฝากนามโลกให้รู้กูคือชายณที่นี้ไร้ญาติและขาดมิตรยังก็แต่เบาสนิทพิษสมัยเสมอเพื่อนเสมอญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวาเชษฐาวราฤทธิ์บัดนี้น้ำตาซึมขอบตาใช้ยันก้มหน้านิ่งส่วนดารินเมอลอยสำหรับรพินไพรวันบัดนี้เขามีความรู้สึกบอกกับตนเองอย่างแจ่มชัดว่าไม่มีลูกผู้ชายเลือดข้นนักผจญภัยที่ไหนอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าหม่อมราชวงศ์อนุชาวราฤทธิ์แม้แต่เขาเองก็หาได้เพียบเท่าไม่ครั้นแล้วก็เกิดปมฉงนขึ้นมากลางใจอย่างฉับพลันว่าสาเหตุอันใดหนอที่ทำให้บุรุษผู้นั้นกระทำการอันอาจหาญท้าทายทั้งสวรรค์และนรกได้ถึงเพียงนี้จะว่าเรื่องส่วนตัวระหองระแหงระหว่างถาวรซึ่งเป็นเรื่องของลิ้นกับฟันตามปกติธรรมดาทั่วไปก็ไม่น่าจะเป็นจุดบันดาลใจให้ต้องเตลิดเปิดเปิงถึงเพียงนี้สังเกตดูธรรมชาตินิสัยโดยทั่วไปของคุณชายเชษฐาผู้เป็นพี่ใหญ่ซึ่งยอมรับว่าเป็นความผิดของตนที่ทำให้น้องชายต้องหนีหน้าไปก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอนักเชษฐาวราฤทธิ์เป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียดนิ้วความรู้สึกนึกคิดศีลธรรมจริยธรรมมีอยู่อย่างเพียบพร้อมประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งเขาจะเป็นตัวการไร้กาดถึงขนาดทำให้น้องชายต้องหลบหนีหนีหน้าสมสารไปทีเดียวหรือมันน่าจะมีอะไรเบื้องหลังซึ่งซับซ้อนเร้นอยู่มากกว่านี้แน่นอนแต่พี่น้องทั้งคู่คือเชษฐาและดารินคงไม่ประสงค์จะบอกให้พรารับจ้างนับทราบโดยละเอียดอาจเห็นว่าไม่จำเป็นแล้วเชษฐาก็สรุปรวบยอดยอมรับว่าเป็นความผิดของตนเองแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับด้านความเห็นแก่ตัวและอายุติธรรมต่อน้องชายซึ่งแน่ละรับพินย่อมเชื่อไม่ได้เป็นอันขาดว่าคนอย่างคุณชายเชษฐาจะเห็นแก่ตัวหรืออายุติธรรมต่อใครทั้งสิ้นภายหลังจากศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินิสัยแท้จริงในขณะที่ร่วมเป็นร่วมตายอยู่ด้วยกันเช่นนี้แล้วดุษณียภาพอันเงียบงันก็ถูกทำลายขึ้นด้วยเสียงสูงของมาเรียซึ่งไม่ได้สนใจรู้เห็นอะไรมาแต่ต้น
4: ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมด
2: เมื่อนั้นจึงมีการขยับขยื่นและเสียงถอนใจเราตามเขาเกือบสุดทางแล้วรบพินก็คงจะได้รู้กันเร็วๆนี่แหละว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเนี้ยผมเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมแล้วว่าเราต้องพบเขาแน่นอนแต่จะพบในลักษณะไหนเป็นอีกเรื่องนึงทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและกับความซื่อสัตย์สุจริตของคุณเท่านั้นแหละจอมพรานก้มศีรษะลงผมจะพยายามสุดฝีมือครับและไหนๆเราก็บุกบั่นติดตามคุณชายอนุชา
5: มาจนกระทั่งใกล้ความจริงถึงเพียงนี้แล้วหากไม่เป็นการละลาบและล้วงในเรื่องส่วนตัวระหว่างพี่น้องกันเองเกินไปนักผมอยากจะเรียนถามความจริงอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่าคุณชายเชษฐาคุณหญิงดารินและคุณชายยันคงจะทราบดีอยู่แล้วถามมาเลยแล้วพินเดี๋ยวนี้ผมไม่มองคุณเป็นคนอื่นนอกจากญาติสนิทคนนึงอะไรเป็นสาเหตุแท้จริงที่ทำให้คุณชายอนุชาตะเลิดเปิดเปิงเสี่ยงชีวิตถึงเพียงนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเรื่องผิดใจกับคุณชายเชษฐาอย่างฉันพี่ฉันน้องธรรมดาแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าคุณชายอนุชาจะหวังสมบัติลมๆแล้งๆจนกระทั่งกล้าลงทุนเสี่ยงชีวิตถึงเพียงนี้รูปการของคุณชายอนุชาเหมือนคนผิดหวังอย่างรุนแรงเป็นความผิดหวังที่ประชดชีวิตและก็ลงโทษตัวเองเสียมากกว่าขุมเพชรพระอุมาผมคิดว่าเป็นแต่เพียงส่วนตอมากอบเท่านั้นแหละสองพี่น้องและเพื่อนสนิทของคนสาบสูญนิ่งงันกันไปอีกครู่มองตากันเองอยู่ไปมาเชิดฐานหน้าเผือดคล้ำลงอย่างสังเกตได้ชัดต่อมาก็ฝืนยิ้มตอบมาด้วยเสียงแผ่วต่ำเอาละไหนๆเราก็พากันมาถึงเพียงนี้แล้วผมจะบอกความจริงให้ทราบนอกเหนือจากที่บอกคุณไปแล้วน่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงน้องชายของผมอกหักเพราะผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นมาพัวพันกับผมเข้าโดยที่ผมก็ไม่ตั้งใจและก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรกับน้องชายมาก่อนผมกลายเป็นคนโชคดีที่เอาเปรียบเขาทุกด้านไหนจะความรักจากพ่อแม่ญาติพี่น้องไหนจะเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานไหนจะเป็นทายาทของกองมรดกที่ตัวเขาเองถูกตัดออกไปผมมารู้ตัวว่าผมทำลายน้ำใจเขาอย่างรุนแรงเรื่องผู้หญิงคนนั้นเหนือกว่าความเจ็บช้ำน้ำใจทั้งปวงที่เขาได้รับหนักอยู่แล้วแต่ก็สาบานได้มันเป็นเพราะผมไม่รู้ไม่ได้มีเจตนาเลยและก็ความจริงก็ปรากฏต่อมาภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นเสียไม่ใช่ผมเพราะผมก็ไม่ต้องการหล่อนเหมือนกันเมื่อรู้ว่าเป็นของน้องชายมาก่อนแต่เหตุการณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นทีหลังอนุชาตะเลิดเปิดเปิงไปก่อนแล้วผมก็ไม่อยากจะเชื่ออย่างคุณว่าเหมือนกันว่าน้องชายของผมจะละโมบมุ่งหวังมหาสมบัติใดๆมากกว่าที่จะคิดเดินทางไปเสียให้พ้นจากโลกมนุษย์อันสับปลับนี่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีฆ่าตัวตายในทางตรงเท่านั้นพรานใหญ่ถอนใจยาวเยือกก้มศีรษะลงอีกครั้งถ้าเช่นนั้นก็ตรงกับที่ผมคาดคะเนไว้ไม่มีผิดพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดหาบสัมภาระมาถึงปลงของลงจัดเตรียมบริเวณเป็นสถานที่พักคนเหล่านั้นทั้งหมดแม้กระทั่งสั่งปลาเองซึ่งไม่เคยสนใจใยดีกับอะไรก็ยังอดไม่ได้ที่จะแสดงอาการทึ่งตื่นเต้นต่อหลักฐานของคนสาบสูญที่ค้นพบใหม่นั้นโอ้ยสองคนนั่นไม่น่าจะรอดตายเดินกันมาถึงที่นี่เลยเจ้าตองสู่บทออกมาเป็นภาษาของมันรอดตายจากตรงนี้ได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะตายอยู่ที่ไหนแต่คงพบเร็วๆนี้แหละมาเรียปากพร่อยร้องบอกคนของหล่อนออกมาพร้อมกับหัวเราะฮึ่ยโชคดีอยู่บ้างที่เชิดถาชัยยันและดารินฟังไม่รู้เรื่องแต่รับพินหันไปมองหน้าแม่มสาวจึงรู้สึกตัวหน้าจืดไปยักไหล่นิดนึงจอมพรานไม่คำใดเพราะก็เห็นว่าฝ่ายในจ้างของเขาทุกคนไม่มีใครรู้เรื่องหรือหันไปสนใจกับถ้อยคำโต้ตอบของมาเรียกับเจ้าตองสู่คนใช้ของหล่อนพอสบตาเงยสายก็หลบพยักหน้าให้เดินตามออกมาพบกัน2ต่อ2นอกบริเวณพักความเห็นของแกถูกต้องเงยสายเขากระซิบแผ่วเบาในข้อไหนในชดกับพรานของเขาเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์ได้แน่นอนฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลย

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอด
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติคลิปสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
4: ทางของเพชรไงมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 090-292-7444สุขภาพดี
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อมึงว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอFM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ไอ้ยืมเงินแน
5: ่บ่มีดอก
4: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด้อ
5: บ่มีดอก
4: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
5: ยังว่าบ่มีดอก
4: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
5: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
4: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
5: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี้
4: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
5: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่

0: 090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนื้อว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังทําให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
3: หึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444
3: ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
2: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ่าวไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: ุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ไส้ลายอีเมลคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่ซู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบ่อยคุณท่อนชัยมา

0: ี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมายามเช้าปัดล้างอาบสงค่อยค่อยปุงละว่างส่องนำทางพุทธเจ้าความละกำเหงาเศร้าสิพาเฮาให้เห็นปองอันว่าพ่อยพยาธิหายมีให้ดอกห่างไกลมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวย
1: ฝากเสียง
0: ได้เวลาขึ้นตังนางหาน
1: หัวกระผมหนุ่ม
0: โพสกไทยบ้านหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะ
1: ของแฟนได
0: ้ท่านกมกอกมก้อย
1: ผมบอย
0: ขึ้นตังนางหาน
1: อุดรที่เคยเร่ร่อนศอก
0: ตะหมบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: เป็นใคร
0: 0902927444
1: 0902927444
0: เบอร์สุขภาพดี
1: ฝากมู่เจ้าเอา
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: ขอฝากเสียง
0: กับลูกหลาน
1: ร้อยไป
0: บ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ลูกหลานเป็นยังจำได้
0: สั่งซื้อสินค้า
1: ใครเป็นได
0: ้สอบถามผลิตภัณฑ
1: ์เป็น
0: โทรหากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเฮาเนาะ
1: ของบ่
0: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่นะสามารถทักทายเว้าจาจ้าจี้จ่อยกับบักหลาก่อนคำกันได้ไม่ผิดหวังนะครับ0902927444อีแม่ไพรจิตไม่ข้ามีครับอีแม่ลูกไส้โทรหาแล้วนะครับรู้สึกว่าอีแม่จะพักสายเพราะลูกไส้โทรกับอีแม่กับรับสายนะครับยังไงแม่ไพรจิตใหม่ครับมีถ้าฟังวิทยุอยู่อีแม่โทรหาลูกไส้ใหม่เด้อแม่เด้อบักลาทารับสายอีแม่อยู่นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเรานะครับอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอน0902927444 0902927444
1: วันนั่งเบาหน้า
0: เติมเต็มความรู้สึกดีๆหากันนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะฮะ0902927444นะครับสำหรับอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อายไส้เอ้ยพี่หน้าเบาหน้าสาวสุนาสุตาครับผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรหากันมาได้เลยพ่อกันไม่ไม่ครับเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดภูมิใหม่คว่ำเว้าผัดแห้งหลายเปิดภูมิใหม่ควยหมดแดงผัดแห้งหลายนะครับเปิดเฟซบุ๊กมาก่อนเขาไล่กันแล้วมันสิเป็นเงาเงาจังสิแล้วพอดีไปเจอคนรู้จักครับเป็นน้องซ้ำน้องสะใภ้เนาะหน้าเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตมือเศร้านี่ตีสามกลัวหน้าก็เลยแสดงความเสียใจไปน้ำนองไส้บางหันนะครับอายังไงก็สู้ๆนะครับครูเดียวหน้าไอ้ไส้เป็นกำลังใจให้เด้อ

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292744 090 292 744เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

สิบลำใหม่สาวลำใหม่คะนิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาสายไอกระบอสิงตาขัวไอกระบอเหลียวเที่ยวเบิงสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพนางนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือเจ้าเท่านั้นนะครับขอบคุณแม่ดารุณีชินพวอด้วยจากคำแม่ซัมสุงขอนแก่นอบำรุงสายตาสองกระปุกเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นอีแม่มุ่ยสิริโชติสิริเชิดครับจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกระไสเซ็น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดเย็นคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์ครับจากนิคมพัฒนานนท์สังกระไสเซ็น1กระปุกอีพ่อประสิทธิ์วรรณแสงครับจากหนองบัวโกสุมพิสัยสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูสีฟ้าคุณป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลิงนกทายโสธรคุณป้าเอากาแฟ2กล่องกระไสเซ็น1กระปุก 1,050 บาทแถมนวดร้อนบอกว่าเป็น FC หนุ่มบอยนะเนี่ยฟัง3วันแล้วรู้สึกสบายใจปกติป้าไม่เคยฟังวิทยุเลยแต่ฟังนิยายฟังธรรมะฟังอะไรนี่แหละป้าบอกแล้วทีนี้ก็เลยไปซื้อวิทยุมาหมุนมาเจอนุ่มบอยว่าสันเพราะมาเจอนุ่มบอยแล้วเห็นนุ่มบอยเป็นคนอารมณ์ดีพูดแล้วสนุกสนานคุณป้าก็เลยฟังแล้วก็เลยอยากลองดูสินค้าว่าสันขอบคุณป้าสมพรหลายๆเด้อครับรายการนุ่มบอยอยู่ใดกันย้อนกำลังใจจากคุณป้าอีพ่ออีแม่เฮาสุผู้สุคนนี่แหละเนาะนะครับอยากให้อีพ่ออีแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับเฮ็ดจังได๋เฮาจะเป็นคนเฒ่าที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขคนเรามันห้ามแก่ไม่ได้หรอกครับแต่อย่างน้อยนะครับในช่วงที่เราแก่แล้วเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีความสุขกับความแก่นั่นบางคนมีโรคมีภัยหลายนะครับแต่ว่ามีความสุขหลายกว่าคนบ่มีโรคเพราะว่าอะไรคนไม่มีโรคคือไม่เคยไปตรวจแต่คนที่มีโรคบางคนเป็นแต่30กว่า40สู้มือนี่70กว่าแล้ว60กว่าแล้วยังใส่ชีวิตแบบมีความสุขสบายสบายอีแม่ผมนี่นะครับหมอหมอไปเบิ่งตะกอนนั่นระหว่างเราสิตายตอน40หมอหมอ4คน5คนก็เว้าความเดียวกันโอ้ยคิดในใจเบาบ่อยว่าอยากนำขาหมอหมอทิ่มเด้อีแม่แล้วกับพะวงมันบ่ล่ะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เสื้อหมอหมอแต่ว่าสู้มือนี่ว้ายเราแก้มแดงอองตองอยู่นั่นแล้วเนาะอีแม่เนาะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันหนักวางมันไว้ก่อนครับพี่น้องอย่าเอามาสุมใส่เจ้าของทุกปัญหามันมีทางออกแต่ถ้ามันจะมีทางออกได้นะฮะเฮาต้องใส่ปัญญาแก้ไขมันเด้ไม่ใช่ใช้อารมณ์แก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วสุขภาพดีอารมณ์ดีกับลูกชายที่นี่นะฮะ0902927444บ้านสมุนไพรก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ

0: อนกับบ่ล่ะ
1: ปกติ
0: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือขึ้นกับนอนบ่หลับนะบ่าย
1: ปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: แม่นแม่นแม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
1: โอ
0: ้กินกินกับควบคู่กันกับกระไสสินนะ
1: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตั
0: วพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเด้
1: อ
0: เดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันก็ได้ย้อนมันนั่นตัว
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมก็ว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของเหรอเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: แม่นแม่นแม่นร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินก็ว่ากับแพ้แพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
1: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แม่นๆๆเฮาผู้เพิ่นฟังนะถ
1: ้
0: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู่
1: บัดนี้พ่ออ
0: ยากว่า
1: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1 3เที่ยเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
0: แม่นๆๆ
1: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้พ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
0: กินเบิดเป็นก้องจะรู้สึกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นก้องรู้สึกเบาตนเบาตัวเฮาเลยเป็นบ่พ่อ
0: เบาตนเบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อช้าเช้านี่ตื่นแต่ตื่นแต่ 6:00 น. 01:00 น. 02:00นอนถ่ายมันแจ้งคือที่บ่อยเจ้าแต่ว่าแต่คือว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
1: ครับ
0: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้ผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
1: คร
0: ับเพิ่นนอนนอนก็นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะพี่นะ
1: ว้าดิพ่อนั่น70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยมันบอกปานนี้ว่ากาแฟกวนค่ำนี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ
0: ่อแม่นๆๆผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
1: ผู้บ่เคยกิน
0: นอนบ่ได้หลับนะ
1: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟกวนค่ำนี่อยู่พ่อการันตีเลยเห็นบ่
0: แม่นการันตีเลย
1: ครับผม
0: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อรวดโทรมาถามพ่อรวด
1: ครับ
0: พ่อยืนยันเลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5ฟังหน่อยว่าเดี๋ยวนะแจ้งว่าพ่อสิตั้งอยู่อยู่มื้อน่ะ
1: ครับผม
0: พ่อสิตั้งอยู่อยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
1: ขอบคุณขอบคุณ
0: พ่อย่านหยังว่าสิพ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
1: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบครับผม
0: พ่อฟังซุมือเด้แต่ว่าบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั้นอยากฟังอยากขอเพลงซุมือเพิ่นแล้ว
1: ขอโอ้ยขอได้ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
0: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกเด้น่ะ
1: เอาพ่อเอาจักกล้องครับมื้อนี้ครับ
0: สิฟัง4กล้อง
1: กาแฟ4กล้อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
0: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
1: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆเลยพ่อได้เราไป
0: สีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได
1: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
0: สาวเฒ่าอกหัก
1: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
0: ครับ
1: ครับแต่เล่นตวนเพิ่นเนาะพ่อเนาะเอาเท่าครับเนาะ
0: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพ่อหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นี่ล่ะเพิ่นว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อเหี่ยวหนังย่านหูตาเสือก็บ่คือยังหน่อยตีนมือเศร้าต้นโตเหลืองลาหน้าบ่เกี่ยงหูนั่นก็บ่ใสย่ำสิลูกยางใหญ่ยั่วละหยาดลีลาขาแขนโขแข็งโง่งอเหี่ยวบ่ได้แสนแผ่นหน้าโซผ้าคือเก่าย่ำเมื่อเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้หักสุคนเป็นแนวนี้คู่สุคนนี่แล้วเพิ่นว่าเอ้ยบักลาเอ้ยจะแม่นเฮ็ดคักเงินเดือนผู้เฒ่าเด้หั่นน่ะอันซื้อยาสูบให้อยู่หันดาวมอเตอร์ไซค์ให้อยู่หันเงินเดือนผู้เฒ่าเด้นี่อันบ่ได้กินกาแฟก่อนค่ำหลายเดือนแล้วย้อนป้อมให้ผู้บ่าวซ้ำน้อยนี่เด้เพิ่นว่าน่าฮะก็บ่คิดว่าจะของสิเฒ่าคือกันได้เบาบ่อยก็ได้บางปี2ปีขึ้นหลังก็ยังคิดว่าจะของเป็นผู้เบาอยู่ปีนี้ถ่ายรูปแล้วบ่เบิ่งหน้าเจ้าของล่ะบ้าเออมันก็ทรงเหี่ยวมันร่างกายก็คือทรงน้อยทรงถอยลงเนาะเฒ่าบิดหวังใส่บ่เจ้าเฒ่าที่เบาบ่อยบ่นะฮะผมลดน้ำหนักลงซื่อๆว่างั้นมันอ้วนพด84โลพุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เหลืออยู่69 70นี่เอิ้นมันกำลังพอดีแกยังว่าว่างั้นมันกินอีหยังตามใจปากเจ้าของพดแต่ว่าลองดูนะครับถ้าห้ามใจตัวเองได้นี่1คืองดน้ำอัดลม2งดของหวานน้ำหนักลงเร็วครับถ้างดน้ำอัดลมกับงดของหวานได้และก็ที่สำคัญครับพอจังหวะที่เฮากินแล้วกินน้ำหลายๆนะฮะกินน้ำเย็นๆจัดๆนี่ก่อนกินข้าวสักครึ่งแก้วก็ได้มันสิเฮ็ดให้กระเพาะเอาหดโตแล้ววันนี้พอเฮากินได้เท่านี้แล้วมันสิจำครับภาวะของร่างกายนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเด้ออีพออีแม่เด้อว่างหันนั่งซื่อๆนี่ห้วยนั่งคัดตมาดน้ำพื้นก็บ่ได้อีมันอ้วนคักหลายช่วงนึงแลนเตบอนน้ำมูน้ำพวกกัมพีน้ำนองเขานี่ห่วยน่ะได้ก้มลงเศร้าห้าภาพคือใจสิขาดสมือนี่แลนจันจันหันกี่ล้อดีไหลแต่ว่าขอเสียคือสิได้ซื้อเสียผ้าไม่ละแม่เพราะว่ามันจอยลงได้ซุ่มเก่าหลวมนี่ได้เอาอย่างมัดหยุ่มไว้คือได้บุ๊บเข็มขัดกระวี่ทิ่มตะโดนละแม่0902924444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำหนุ่มบอยหนุ่มดิวหรือว่าจะเป็นน้องกุ้งนางนะฮะสั่งได้ทุกช่วงดีเจได้อีพออีแม่เด้อเอายาวต่อยาวต่อชีวิตนี้บ่ต้องเศร้าครับยาวอย่างเดียวครับอีแม่ครับ

ันแท้ไว้แล้วก็กลับบ้านให้เมียเป็นผู้ลงกาจักเมื่อจะกล้ากลับเมื่อสุวรรณผมถามว่ากลับเมื่อแท้ผมถามว่ากลับเมื่อแท้เมียผมก็แก่ว่าเอากล้าก่อนกันมือหนึ่งผมอดบ่ได้ด้วยความสงสัยอยากดูเหตุการณ์

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือ

0: 1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก1,800สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้อง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติตามสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอ้ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

กินยังกะบ่ได้บักอากุลส่งเขียวหวานลูกคำเอ๋ลูกผู้ใดก็ถือมาเงาะทุเรียนขนมพอมกล้วยหอมๆกัง

0: เรากินบ่ได้หูคอคอยอยู่บ่ตรงดีน้อง
1: โอ้ยสู่เอ้ยแต่กูกินได้ก็บ่ถือมาเนาะบัดย้อนกูนอนแอ่งแม่งกินบ่ได้สู่คนมาเฮ็ดหยังกะด้อแท้

อยากกินบ่ต้มสั่วอยากกินบ่บักขามหวานพ่อเอ้อยากลาบฟ้านอยากกินหยังกะสร้างถามย้ำอีกอยู่ดีๆเดินได้ไปมาแต่เข้าก่อนกินแต่โค้งไก่ปีนอะทูน้อยอยู่ยังปีลูกคำเอ้ยบาทพอโซจังสี่สั่ง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
0: ครับแม
1: ่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานมรณะไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้งเม
0: ื่อ
1: วานนี้มาไปแล้วเด้เลิศกันดีปั๊บไปไส้พุ่งดีมืดแข่งคากะดียาเฮากินกับผ่อนลงยานพี่เราว่าโรคบาดรู้มาต่อยนะผ่อนยาดงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนจังไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผ่อนว่าโอ้ยดีเจอเดี๋ยวเอาเขาฟังค่ะ
0: ครับแม่
1: มากินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ท่าน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยๆคำนั้นได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าวเนาะ
0: ครับแม่ครับ
1: ค่ะโอ้ยสื่นส้มสื่นส้มโอ้ยดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะทะทุสกาดบุญค่ำน้ำยุดีขี่จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
0: ครับผม
1: ย่างก็ได้มีสักคนเท้าดังๆเลยไปได้หามีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอา
0: ครับผม
1: ความเท่าความแก่ของห้าวันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนในประวัติเนี่ยโมเคนเธออายุ
0: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
1: สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเอาได้คลายดีได้คลายดีตื่นมาก็ฟังมันเมื่อจะนอนเพลงค่ะขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงเลยเพลงดังในอดีต
0: จ้า
1: ส่วนส้มส่วนส้มแบนนี้เราส้นส้มค่ะ
0: จ้าม
1: องมาผู้ฟังเนื้ออดีตเนื้อค่ะเด้อทุกคนทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: จ้าสวัสดีครับแม
1: ่สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: แม่บอยแม่บอยนี่วะ
2: ครับแม่สังว่านมาบ่อยครับ
3: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิบอกหนึ่งให้ฟังลูก
2: ครับแม
3: ่คือแม่ไปหาหมอเนาะที่แหลมแม่เขาตรวจบาดไตแม่บริบาลแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
2: ่ครับ
3: ดีบริบาลบ่เป็นหยัง
2: โอ้สิดีใจแค่วันนี
3: ้ป่านแม่สิบอกหนึ่งแม่สิฟังป่านนี่เอ้ยแม่ไปหาปูอยู่วัดป
2: ู
3: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายีนะกระลาไปเพิ่นสองสามซองให้เขากิน
2: ครับ
3: ป่านอันแม่ก็เลยว่าอันปูแก่เบาหวานคนกินร้าย
2: ค
3: นกินร้ายเข้าจีเด้อเพิ่นกับฟังเนี้ยเพิ่นจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยโมเมนต์จกกับแม่สิจกเงินซื้อเพิ่นเพิ่นว่าโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้าซี่กองนั่นว่ะซี่กองพันเด้อ
2: ครับแม่ครับได้ครับแม
3: ่มืออื่นก็สิฮอดอยู่แม่นบ
2: ่มืออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
3: บ้านเนี่ยเสียแค่ง่ามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียนาอยู่บ่รู้ว่าง
2: นาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียงเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
3: ้เอาแค่ง่าก็ได้ลูกสีไรก็เอาเด
2: ้
3: อ
2: ได้ครับแม่ขอบคุณเลยล่ะ
3: โอ้ยบ้านแม่สิอ่อยฟังแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้
2: ก่อ
3: น
2: โมฟังนี่แม่ขอบคุณหลายๆอยู่
3: อ่าเดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีอยู่นะแม่อยู
2: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนําให้เด้อ
3: หนูแม่แนะนํามีซื้อได้ลูก
2: ครับ
3: อ้าวมีทางจําถูกได้อ้าวได้เอออ้าวอ้าวดูว่าโชคดีแล้วลูกเด้อให้นําให้ด้วยเด้อแพงเด้อ
2: คร
3: ับ
2: แม่ขอบคุณครับครับบ้านศูนย์ไผ่ก้อนคําครับ
4: ก็ปล่อยแม่จันเพ็ญเด้อแม่จันเพ็ญสารพัน
2: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
4: อ่าบ่บอยเอากับแค่นี้ต้องเอาบ่น
2: เอาได้เอาได้แถมก็แม
4: ่ตรวจร้อน
2: ตรวจร้อนแถมเนาะแม่เน
4: า
2: ะได้ครับแม่จันทินครับ
4: แม่จันทินเอา
2: อะไรก็แม่มันเสียงขัดขาดได้หายมั้ย
4: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อนะส่งของแม่จันทินสารพันละบัดทุ่งนะ
2: เบอร์อีเมลเบอร์ไหนลงท้าย8500บ่
4: ใช่8500 063 7238
2: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นเนาะแม่เนาะ
4: แต่มื้อนี้ฮอดยินดีนะ
2: ฮอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มื้อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
4: ครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
4: จ้าดีเด้อบ่อย
2: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
4: ว่าจังบ่เนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
2: นั่นดีโอ้ยดีใจน้ําอีแม่เด
4: ้อดีอีหลีดิจักดีเต็มไหนดีอีหลีดิเบาบ่อย
2: ครับแม่ครับ
4: ดีค่ะ
2: บอกอีพ่อกินน้ําแน่สิได้สุขภาพดีนํากัน
4: เราบ่ฮักกินเป็นหยังจังว่าให้เจ้ากินก่อนเช้าหั่นแล้ว
2: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
4: บ่อย
2: ครับแม่
4: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่พุ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
2: อ
4: ือแล้วก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
2: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ่
4: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่อๆ บานี่อันได้ในลากาแฟก่อนค่ำนะบ่าวบ่อยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพนหยุดยาแล้วนะว่าสั่นหมอว่า
2: ลูกชายก็ดีใจแห้งแ
4: ท้ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
2: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
4: จริงๆมีกกไม้ในไหลรวยรวยพุ่นเด้ออ
2: ืม
4: เขาได้ก้อนอันหยังพุ่นเด้อ
2: ครับแม่ครับ
4: ได้สะเพาะต้องทำลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
2: โอ้ยดีใจดีใจเอาดีแม่ดู
4: ดูนี่คือข้าจะให้แม่โทรให้พ่อแม่เขาพร้อมแต่ว่าแม่หมดอันหาผ้าแล้ว
2: ครับแม่ครับ
4: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
2: ่ครับแม่
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็กินใช่ดีคือเก่าคือคนปกติเนี่ยแม
2: ่
4: ดีดีดีค่ะ
2: ครับแม่ครับเอาดูแลเจ้าของต่อเนื่องได้แม่เด้อ
4: ใช่ต่อเนื่องตลอดเลยนะเมื่อวานช่องนึงนี่บ่ได้กินหลายคือหมู่นี
2: ่อันนี้แหละ
4: คือช่องบ่แม่นคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีหลายดีหลายดีค่ะ
2: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
4: จ้า
2: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
5: พี่ธีราครับ
6: แล้วแม่ที่ว่าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
5: ครับผม
6: แม่เจ็บขามากแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
5: ครับแม
6: ่มันปวดแบบแห้งเด้
5: แม่ครับ
6: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากองนึง
5: ครับ
6: กับกระไสกองนึง
5: ครับผม
6: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบาดแม่ก็เลยไปสั่งอีกยางละพัน
5: ครับแม
6: ่โอ้ยเดี๋ยวนี้ยางไปได้สบายเลย
5: โอ้ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวเสร็จเนาะกาแฟก่อนครับ
6: โอ้ยเจ๊แม่มันดีพะโล่กันยังบา
5: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกนึงเสียงที่แม
6: ่ตะกี้แม่ก็บ่เชื่อเด้แม่ก็ฟังอยู่เด้แต่ว่ากับแม่แม่ก็บ่เชื่อ
5: จ้าแม
6: ่มามันเจ็บมากพ่อๆแล้วห่วยเบิดทางไปแล้วด้วยนี่ว่ะหมอได้กูก็ไปเบิดแล้วมากินมันก็บ่สูนบ่ตองเลย
5: ครับแม่ครับ
6: มาทากาแฟมากับกระไสเส้นนั่นเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดอ่ะไปได้สบาย
5: โอ้ครับอีแม่อีแม่กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮา
6: บ่จ้าบ่ยากดอกแม่นั่นมันจะมันเศร้า
5: อย่าป๋าครับแม่อินทิราอีแม่อยากฟังฟังรับเอาลูกไส้เปิดสู่ฟัง
6: มันใจมันดีพะโล่ก็ฟังน้ำมูนั่นแหละมวน
5: เลยขอบคุณอีเมียได้ครับเด้อ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ค่ะแม่แสงจันทร
1: ์ครับแม่สร้างกาแฟครับแม่ยายมันเหมือนป่ากาแฟสิเหมือนบ้านเออ
0: แม่นครับของอีแม่ท่านนี่แม่จะกล้องครับ
1: เอาเอาซีครับ
0: กาแฟสีแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
1: ผ้าถุงค่ะ
0: แถมผ้าถุงเนาะได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับแม่จุ๋ม
1: แม่สร้างกาแฟ
0: จ้าแม่อาจจะกองจ้า
1: สี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทแม่เอายังแถม
1: ค่ะเอาพาโคตรหนูหันหลับ
0: ได้ครับ
1: เพิ่นมาบอกเพิ่นเห็นเพิ่นเอาน้ำแม่ไปกินเพิ่นว่าเพิ่นดีขึ้นเพิ่นก็ได้สิบอกครั้งให
0: ้โอเคครับแม่ครับ
1: บัดนี้พูดนึงหันอีกสิ้นเดือนก็สิสร้างผู้เพิ่นนั่นกินก้อนน่ะ
0: ได้ครับแม่โจมเดี๋ยวลูกจักส่งให้เด
1: ้อแม่ก็สิ้นเดือนก็สิสร้างของแม่ยังกองนึงอยู
0: ่จ้าอีแม่ฟังเพลงยัง
1: สร้างให้เพิ่นมาฟังเพลงนะแม
0: ่ได้ครับแม่ฟังเพลงยังครับ
1: ไม่เหงาไม่ขึ้นฮอดบ่เหงาบ่ขึ้นฮอด
0: บ่เหงาบ่ขึ้นฮอดเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้า
1: เป็นไอ้น้องมาวินไปฉีดยาวัคซีน
0: ยังว่าแม่ว่าก็ไปฉีดมา
1: เออบ่หายบ่ล่ะ
0: หายเอ๊ะคือเดียวล่ะก็เศร้าครับ
1: จ้าแค่นี้ล่ะ
0: จ้าแม่จ้าสวัสดีครับ
1: จ้า
0: บ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
2: จ้าสั่งยาได้จ้า
0: ได้ครับเอายังไงครับ
2: ตอนเอายาตาจ้าท้องกลมจ้าแม่ประยุงจ้า
0: เอาแม่ประยุงบำรุงสายตาสองกล่องเอาอะไรแถมจ้า
2: เอาไว้ยังมาจ้าสีดำ
0: มันนวดสุดร้อนนะครับ
2: จ้าไปหาหมอมาเลยจ้าแม่แล้วไปหาหมอมาหนึ่งความรัดรัดทุกต่างหลายจากสามร้อยกว่าอายุเก้าสิบหนึ่ง
0: เอ้าคือดีแท้จากสามร้อยกว่าอายุเก้าสิบ
2: แม่จ๋าก็ดีใจว่าซะระวังอยู่ชื่อใหญ่ชื่อฟังอยู่ว่าสันเราชื่อฟังไม่ได้ว่าสัน
0: โอ้ยดีใจดีใจครับอันรอบมีกาแฟเพราะท่านเบิดเอาตะบอมลุกสายตาก่อนนะคุณพี่เน
2: า
0: ะ
2: แม่จ๋าเอาไอ้ลุกสายตาสองกล่อง
0: นะจ๋าแถมนวดร้อนเป็นยอด 1,300 บาทนะครับ
2: จ๋า
0: จ๋า
2: ของแม่ไม่ยันหัวจีดำด้วยจ๋า
0: ครับครับผมของแถมเป็นนวดร้อนครับพี่ครับ
2: จ้า
0: จ้าโอ้ยดีใจน้ำอีเมียดิจาก300กว่าเหลือ90เนาะสุดยอดเลย
2: จ้าไปเลยเที่ยงไปโรงพยาบาลแล้วตั้งใจได้กินกาแฟมา
0: โอ้ยเอาบอกอีเมียแล้วดูแลต่อเนื่องเด้อเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นกระตับตับอ่อนในทำงานได้ครับเด้อ
2: จ้าเราบ่ขาดที่เสียจากจริงที่มากินกาแฟหอมคุณตุ่นเต็มบ้านอยู
0: ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: ขอบคุณทุกท่านจ้า
0: ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
1: จ้า
0: ตาแม่
1: ยุ่งบ่อยได้รับของแล้วเด้อ
0: ได้แล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้าได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วตัวเร็วท่านใจกูก็สั่นน่ะ
1: จ้าได้แล้วได้ตําเมือบ้านนี่ล่ะบ
0: ้
1: านนี้แม่ประชาอย่างก็จะว่าเอ้าอันสั่งกาแฟยังคือสิพ่ออันท่านกันนี่โอ๊ยกาแฟก่อนทําดีคือจังหยังนี่สําหรับเบิ่งแม่ยางนั่นเป็นหยังแม่ยางไปได้อันกิโล2กิโลเพิ่นนะ
0: ครับ
1: บ
0: ้
1: านเขาจะว่าว้ายก็จะดิคือจะดีว่าซั่นดิอันกล้องเท่าใดล่ะอันซีกล้อง 1,000 นี่ว่าแถมน้ํามันนวดอันแถมน้ํามันนวดอันนึงนะว่าน้ํามันนวดขาน้ํามันแข็งโอ๊ยว่าไงอย่างหยองเด้อว่าน้ํามันนวดน้ํามันนวดเออแล้วเพิ่นไงละยองเด้อเพิ่นจิตอย่างได้เซ้ยเพิ่นอันน้ํามันนวดอันสูตรร้อนนั่นแหม
0: ครับแม่ครับ
1: เอออันว้ายมันเรื่อยเลยบัดนี้เพิ่นก็จอนแล้วว่าว้ายว่าซั่นติอันเจ้าคือการซื้อมันแพงๆก็ว่าแพงจังแม่แล้วผู้ใดว่าบ่ได้มามันแพงมันก็บ่ได้กินแล้วมันก็บ่ดีแล้วแม่ว่าแลนได้บ่แลนได้เด้อค่ะแม่ก็เล่นท่านชาแลนเขาเจ้าเบิ่งทำแต่กันแลนได้อยู่หรอกว่าจะว่าท่านชาแลนเขาเจ้าหัววันมาสั่นท่านชาแลนเบิ่ง
0: เอาแม่เขามีแห้งไม่ขิงเขารู้ตัวเขาดีเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
1: จ้ามันก็บ่ปวดหัวเขาเลยได้แหละบุญบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: เบิ่งหน้าท่านแม่จากเฮียนไปฮอดหน้าท่านไปนี่แม่ไปถ่ายรูปนะม
0: ัน
1: ถ่ายรูปมันย่าง7กิโลนี่ล่ะ
0: ครับแม
1: ่ย่างไปไปถ่ายรูปแล้วย่างกลับขึ้นมาก็ฮอดอยู่ได้นุ่มบ่อยก
0: ็
1: บ่เป็นหยังเด
0: ้อ๋อ
1: ฮอดมือมากฮอดมือล้นมากกันย่างเสือเด
0: ้อครับแม่เอา
1: จ้าแม่แม่ก็ได้74ปีแล้วเนาะ
0: คุณน่ะ74ปีแล้วยังแข็งแรงโอ้ดีใจนะแม่สวัสดีสุขภาพแข็งแรงเลยแม่เออแข็งแรงจริงๆ
1: จ้า
0: จ้า
1: จ้าขอบคุณหลาย
0: ๆจ้าขอบคุณแม่สบายคือกันซอยอุ่นหนุนลูกไส้เด้อ
1: จ้าคุณนุ่นนี่ล่ะหลายเทียนหลายเทียนแล้วดิแม่แม่ชงแม่กันอย่างให้เจ้าแน่ข้าเจ้าเบิดข้าเจ้าก็มายืมแม่ข้าเจ้าก็มาบอกแม่สั่งให้แน่
0: อืมครับแม่แม่นี่แม่เห็นนี่แม่สั่งเรื่อยๆอยู่ขอบคุณนี่แม่หลายๆที่ซอยแนะนำให้ลูกชายเด้อแม่เด้อย่อๆยิงๆ
1: จ้าจ้าขอพึ่งเด้อแม่แจงร่มใบเด้อ
0: แม่แจงร่มใบเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
1: จ้าโอ้ยคิดหอดปัญญาลงวงวันตะกี้เป็นหมักเป็นหมักอันเพ่งแม่แตงล้มใบแม่ปัญญาลงวงวันแต่สมัยตะกี้เป็นไงเป็นนุ่ม
0: จ้าแม่แตงล้มใบเอาของสอนสอนเพชรไอรุ่งเพชรหรือสอนเพชร
1: สอนเพชรจ้า
0: สอนเพชรสอนสุพรรณนะแม่เน
1: า
0: ะโอเคครับ
1: จ
0: ้าแม่ขอบคุณมากนะครับ
1: จ้าจ้าอันนี้มัน
0: จ้าแม่สวัสดีจ้า
1: สายดีไอ้หายดีดีได้ล่ะเด้อ
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ดีครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
3: ครับ
4: บอย
0: ครับผม
4: เอาวันกาแฟให้แม่เด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเนาะ
4: จ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
4: เอาวันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
4: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม่
4: อันนี้จักยุตเนาะขอมุ่นอยู่หันกับมี
0: ่มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
4: จ้าจ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกใส่
4: ว่าหันกะเอาเด้ว่าหันกะเอา4กล่องผุ่นเด้บอย
0: แม่นครับพี่แม
4: ่อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ำบันหงท่องอ่ะแม
0: ่โ
4: อ้บัดนี้หงท่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามันมีทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้า
4: ๆเอาเสียมาให้ตัวน้อยหน่อย
0: ครับผมเสียเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
4: พี
0: ่ครับ
4: แม่ใส่ก็บ่ได้แม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ก็อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู
4: ่เอาเอาบัดนี้เอาปลาถุงเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผะแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
4: จ้าจ้ามือใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มือนี่ช่างเร็วกับฮอดมืออื่นยังสากกะบ่เกินมือฮื้อได้ครับแม่เด้อ
4: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
4: แม่สั่งให้
0: อืมจ้า
4: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพักกันมาถามมื้นบ
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข่แม่นบ่ครับ
4: แม่นขาแม่น่ะไปหาหมอเขาว่ากระดูกเล้าย่างบ่ได้
0: ครับแม
4: ่หัวเข้าดันก็เจ็บก็เจ็บเขาก็ไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข้าน่ะน่ะ
0: เออ
4: คิดก็บ่เศร้า
0: ครับแม
4: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนค่ำ2กล่องลูกย่างได
4: ้แม่น2ซอง
0: เฮาก็สั่งว่าสิอีแม่
4: ว่าเป็นกล้องเดี๋ยวเนี่ย
0: ป้าทูมาสร้างว่าเถอะเขาบอกให้เงือดแค่แค่
4: เจ้าว่าพูดไอ้เพิ่นจะเงือดแม่ได้ไปเสียหยาบปูบอกพริกได้แล้ว
0: ตัวตะกอนนี่ก็คือนักเลยเป็นบ่แม่หมายถึงว่าไปใส่มาใส่บ่ได้เลย
4: โอ้ยตะกอนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ใส่ใจไปกับบ่ได
0: ้โอ้ยมาสร้างว่าแม่หมอนโอ้ยดีใจ
4: นั่นแหละ
0: ครับแม่
4: แม่ก็เลยอันตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
4: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็น
4: ยางได้
0: แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
4: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้หยังสิบ่ครับ
4: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกเล้าก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมันปวดแม
0: ่
4: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่สอกันย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
4: จะได้ก็มาถาม
0: ครับ
4: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
4: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเล่าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด
4: ้
0: อจ้าขอบคุณอีแม่ที่ไป
4: ประจำมาสร้างอีกลากันเลยโทร
0: จ้าแม่ขอบคุณอีเมลหลายๆด้วยครับเด้อ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไอ้ห้าเต็มน้ำเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 444สุขภาพดี
3: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอ้ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิง

0: าลิ่งวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: บ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับแม่เบาบ่อยรับสายครับ
1: แกอันเสียเอาอันเสียเอาอันกาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องเนาะคุณแม่อยู่อำเภอใดจังหวัดใดจ๊ะ
1: จ้า
0: แม่อยู่อำเภอใดจังหวัดใดครับ
1: อยู่สารคามอยู่อัน
0: สารคาม
1: ที่ตะวัดอำเภอเมือง
0: ชื่อคุณแม่อะไรครับ
1: แม่แดงอันเสน
0: แม่แดงนันเสนบอกแม่
1: อันเสน
0: อันเสนออ่างแม่อันอากาศนอนูนี่เนาะ
1: จ้า
0: ครับผมแม่แดงอันเสนบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่บ้านเลขที่15ซอย
0: 15
1: 6
0: ซอย6ตำบลครับแม
1: ่ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ
0: ์ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ธรรมวงศ์สวัสดิ์นะครับไม่มีหมู่เนาะแม่เนาะอยู่ในเมืองใช่ไหม
1: อยู่ในเมืองโมมีหมู
0: ่ตำบลตลาดป่ะ
1: อันต้อยจ้าตำบลตลาดเพิ่มเมืองจ
0: ัง
1: หวัดมหาสารคาม
0: ครับผมอีเมลอีเมล
1: ก็อยู่อยู่ข้างหอพักอันสุขลักษณ
0: ์ครับผม
1: ซอย6เด้อ
0: ซอย6เนาะทีนี้ของแม่น่ะมันจะได้ส่งวันพรุ่งนี้วันนี้มันไม่ทันรอบจะได้ส่งพรุ่งนี้ของจะถึงแม่วันมะรืนแม่ถ้าสะดวกรับของอยู่เนาะ
1: มันได้วันที่เท่าใดแล้วค่ะ
0: ได้มือฮื้อครับแม่ได้มือฮื้อ
1: ได้จ้ะ
0: ได้
1: จังหวะนอนตั้งเหมือนขึ้นเด้อัน
0: นอนตั้งเหมือนขึ้นที่แม่
1: แต่นั้น
0: ครับ
1: ว่าน้องอ้อนั่นน่ะเว้าดีกับจังหวะได้หัวรอแบบนอนหัวรอย
0: ก็ได้ค่ายเกียรติน้องอ้อเนาะอันคุณแม่มันมีของแถมมันมีแก้วกาแฟแก้วก็จะเป็นแก้วมีช้อนพร้อมหรือแม่จะเอาเป็นน้ํามันนวดหรือแม่จะเอาเป็นผ้าถุงก็ได้เลือกได้1อย่างครับ
1: ได้1อย่าง
0: ครับผม
1: ได้ๆอันเฮาอันแก้วกับแก้วกาแฟก็ได
0: ้เนาะแก้วมันจะเป็นชุดแก้วกับช้อนด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้า1,000บาทไม่มีค่าส่งนะแม่นะ
1: จ้า
0: จ้าเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ติดต่อแม่ได้ตลอดเนาะย้ำเขาไปส่งของเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่แดงครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: ากฝากไปล่าน้องครับไหมพี่รมพรก่อนล่ำเก่าๆหยิบเอามาฝากนำเอามาตอนอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นะเบานะสาวสุนาสุตาครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนนะครับที่ซอยกันโทรสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อ่อนแก้วประเสริฐเอากาแฟ2กล่อง600บาทครับจากทางห้วยเม็กกาลสินนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลท่องศูนย์นายโยจากบ้านนาเงียตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรครับเอานวดร้อน2เย็น2กระปุก600บาทอีเมลหน่อยบันทมครับจากหนองเรือนนสังเอาเป็นกระใสเซน1กระปุกนะครับเนาะแม่เนาะสบู่อาบน้ํา1ก้อนว่าสั่นอีเมลว่าเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมลหนูพุ่นใยอุ่นจากโดมประดิษฐ์น้ำยื่นครับจากบันจันล่าพุ่นแล้วเนาะแม่เนาะกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลนอนฟังรายการอยู่นี่บ้าผู้ใดก็คือเว้าว่าเป็นตาดีแท้บ่อยว่าสัน เอามาจาก2กล่องนี่เปียงอีเมลว่าแม่ศรีพรมทาครับแม่ศรีพรมทาจากกุสเลากันทรลักษณ์ศรีสะเกดนวดร้อนเย็น1คู่แม่สมควรชิดนอกครับจากศิลาขอนแก่นนวดเย็น2กระปุกนะครับเนาะเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันเด้อครับเด้อเอแม่น้อยบรรทมนี้รู้สึกว่าออเดอร์จะซ้ำนะ นะฮะนะอ้าวเดี๋ยวผมลบกันเด้อน่าจะลงซ้ำกัน2เทื่อเนาะอีแม่เนาะมันสิไป2จังหวะมันสิยากเด้นะฮะเอาเดี๋ยวลบออกก่อนลบออกก่อนลบออกทั้ง2แล้วก็ลงใหม่เพราะว่าซ้ำนี่ตัวคันบ่มาท่วนเบิ่งมันก็เป็นแนวนี้แหละครับพี่น้องหาลังเทื่อกระไดนะครับออดอกออเดอร์กระไดเนาะหาลังเทื่อกระซ้ำแน่อยู่เด้นะครับหาลังคุณสั่งเทื่อเดียวได้2เทื่อโคศกลงผิดคุณแม่เตรียมครับแม่เตรียมแม่สมพรมามากเอาผมลุงสายตาหนึ่งนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งครับแม่บุญชู่จัดรุ่นจากแกงเรื่องจานสารคามกาแฟซีกรอง 1,000 บาทแถมสบู่ถูโตครับแม่บุตรสดีภูคำจากสงย่างสีเมืองใหม่อุบลครับกาแฟหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่ง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจเนี่ยเด้อปากแปรว่าแวะอีเมย์อยากเห็นว่าสั้นอีพอใช้สีสุมาศจากบันคอนุ่นสังขับกระใสเซน2กระปุก900บาทพ่อภูมิบุราณจากห้วยโจทย์วัฒนานครสักแก้วเอากาแฟ4กระใสเส้น 1,450 บาทแถมนวดเย็นแม่สังวานไม้น้อยจากคำว่าตันสุมอุบลกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอรูปดีเจนำคุณสุเทพพึ่งพิงคงคาจากพูดแหละครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนคุณสิรินาถอ่อนมากจากชุมชนธัญญา2ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามกาแฟ1กล่อง350บาทคุณพ่อสายยนต์มั่นคงจากบ้านแม่สำพร้าวกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนครับจากอุดรธานีแม่ดารุณีชินพวจากคำแม่ซำสูงขอนแก่นสายตา2กระปุกแม่มุ้ยสิริเชิดจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครครับกระใสเส้น3กระปุก 1,200 แถมนวดเย็นคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์จากนนสังครับกระใสเส้น1กระปุกอีพ่อประสิทธิ์วรรณแสงจากหนองบัวโกสุมพิสัยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีฟ้าป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลิงนกทายะโสธรนะครับกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณทุกๆแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานสื่อสารมาได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับแม่แปร
2: จ้า
1: จ้าบ้าบอยครับแม่
2: เอากาแฟ4กล่องเด้อ
1: กาแฟ4กล่องเนาะแม่เนาะได้เลยเอาอะไรเพิ่มด้วยไหมหรือว่าเอาเฉพาะกาแฟ
2: เอาแค่เกลือ
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: จ้า
0: จ้าคุณแม่สั่งอะไรดีจ้าก
3: าแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะแม่เนาะเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ๊ะกระใสเส้นเหรอครับกระใสเส้นเหรอ
3: กระใสเส้นค่ะกระใสเส้น1กล่อง
0: กาแฟ2กระใสเส้น1มันเป็นพันกับ50บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอายาหม่องอ่ะลูก
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: แถมนวดร้อนได้เลยครับลูกขอชื่อ ที่อยู่ของคุณแม่หน่อยครับชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณแม่หน่อยครับ
3: แม่พลอยใสแม่พลอยใสบุรคันธัก
0: แม่อะไรนะ
3: แม่พลอยใส
0: แม่พลอยใสนามสกุล
3: บุรคันธัก
0: นามสกุลอะไรนะแม
3: ่บุรคันธัก
0: บุรคันธักเหรอครับ
3: จ้ะ
0: บุรคันคันธรรมดาทักนี่มีอะไรกาลันไหมครับสฤษีกาลันไหม
3: อ๋อพี่กัน
0: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
3: 166
0: หมู่ที
4: ่บอละคันทัก
0: หมู่ที่เท่าไหร่แม่ฟังจากมือถือนะวิทยุมันจะช้ากว่าหมู่2ตำบล
4: ส
0: ฤ
4: ษีกัน
0: มั้ย11166หมู่2ตำบลอะไรครับฟังจากมือถือแม่วิทยุมันจะช้ากว่าตำบลอะไรนะ
3: นาขามนาขาม
0: ตำบลนาขามอำเภอ
3: เรนูนคร
0: เรนูนครจังหวัดนครพนมนะแม่นะ
3: จ้าตำบลนาขาม
0: ตำบลนาขามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมบ้านเลขที่166หมู่2ถูกต้องนะครับ
3: จ้าถึงวันไหนเนี่ย
0: ถึงวันพรุ่งนี้แหละครับแม่เร็วอยู่ทางนู้นน่ะส่งออกวันนี้ถึงแม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะ 1,050 บาทไม่มีบวกเพิ่มนะ
3: จ้า
0: จ้าคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมขอไว้ได้นะครับ
3: อ๋อชายอิสระ
0: ชายอิสระเนาะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับรอคิวแป๊บนึงนะลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับจ้าจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนคำเบาบ่อยครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับผม
5: ย่าสั่งกาแฟแต่กล่องนึง
0: นะกาแฟ1กล่อง350บาทอีเมลอยากเอาไปลองเบิ่งซื่อๆเตะ
5: เอามาลองเบิ่งก่อนบ่ทันเคย
0: ได้ได้ครับแม่ครับอีเมลฟังอยู่จังหวัดใด
5: จังหวัดสระแก้วพี่ล่ะ
0: จังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะโอเคลูกขอชื่อนามสกุลที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
5: แม่บุญธรรม
0: แม่บุญธรรมนามสกุล
5: ธรรมอุด
0: นามสกุลธรรมอุดนะครับ
5: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อุดนี้มีอะไรกาลันไหมแม่
5: บ่มีดอกอุดดอกเด็ก
0: อุดดอกอุทอรอหันบุญธรรมธรรมอุดเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: บ้านเลขที่ครับ
5: เมืองเทศ124
0: 124หมู่ใดแม
5: ่หมู่1
0: หมู่1ตำบล
5: หนองหมู่ฝ้าย
0: หนองอะไรนะแม่
5: หนองหมากฝ้าย
0: หนองหมากฝ้าย
5: ห
0: นองหมากฝ้ายบ่แม่
5: เออหมากฝ้าย
0: อำเภออ
5: ำเภอวัฒนา
0: วัฒนานครเนาะแม่เนาะ
5: เออ
0: จังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
0: ครับครับผมครับผมเอาขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เบอร์โทรกับติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะ
5: จ้า
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์แว๊บแว๊บแว๊บแว๊บบ่ได้รับวางหันเนาะนะครับอีเมลอีพอผมโทรเขามาใหม่นะครับ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับรายการสดๆกับหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นยังไงเนาะนะครับทั้งพี่น้องทั้งนครนายกมีคนฟังเบาบ่อยอยู่บ่นะครับหรือพี่น้องนะครับทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังลูกไส้อยู่บ่เสียงออกอากาศอยู่บ่โทรหากันแน่นะครับยามิดยามีหลายครับเพชรบูรณ์กับนครนายกคือมีแต่อรัญประเทศสายแก้วนี่เพิ่นโทรมาเรื่อยๆได้นี่ คุณแม่จินตนาครับเห็นแวบๆ2รอบไม่ได้รับแม่โทรเข้าใหม่เด้อครับเด้อจากทั้งขอนแก่นอีแม่ได้รับของระบอหรือจังใดนะครับโทรบอกลูกไส้น้ําแน่อ้ายไส้อ้ายพิทักษ์ครับที่ขออยู่ได้คนเดียวผมเอาผู้อื่นมาขันก่อนเนาะสายยันหลายรอบแล้วมื้อนี้ให้เราเซามีแห้งกินน้ํากินทาก่อน เดี๋ยวค่อยฟังต่อจากเพลงนี้กันละกันนะครับ

โสดก็ดีไผก็ได้เฮ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่โกรธพ่อบอกโม่บักแต

0: องปวดสมองหัวใจลอยลอยเฮ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่ปวดพวกบักโม่บักแตงซะเนาะแม่เนาะ0902924444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับกาแฟก่อนค่ำครีมหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโคตรนำนำเขามาได้สบายใจบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอน0902927444 0902927444
1: มาเลยดีได้จำ
0: โทรมาเบอร์นี้รับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะเอายาวต่อเพิ่นว่าบุญกุศลสร้างได้ห่วมทางจังดอกว่าเพิ่นว่าคงเป็นตาซื่นมื่นทุกคืนเศร้าเจ้าว่าได้ขั้นเจ้าไล่ลืมทิมคงขึ้นนิ้มให้เขาซาเป็นคือจังมีดผ้าขั้นฝนใดกระบอกคมซะแล้วนางเอ๋ยนางเอ๋ยอายนี่นะอยากยับสวนหมอนมาซ่อนสวนมีอยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากยับสวนบักมีมาซ่อนบอนขนุนเบิ่งเด้ค่ำเอ๋ยมันสิเป็นแนวใดเพิ่นว่าเฮ้

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%แน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

ปริญญาใจครับงานเพลงมวนๆฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนไร่กันกันไปขอบคุณแม่ตุ๋ยด้วยนะครับแม่ตุ๋ยสั่งเป็นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของแถมกระปิ่นกาแฟอีแม่ว่าขอฟังเพลงพระธาตุชัยภูมิอุ้มรักนำในเด้อหนุ่มบอยสุนทรชัยได้เลยครับแม่ลูกไส้จัดให้เลยบ่มีปัญหานะครับเนาะ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำเดือนละครั้งกันยังดีจากแม่โจมรอแป๊บหนึ่งเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเปิดสู่ฟังครับรอคิวแป๊บครับ

สิบลำใหม่สาวลำใหม่คนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คนิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวสาวไสยภูมิเอ้ยเพิ่นว่าพระธาตุชัยภูมิอุ้มรักนะฮะเฮ้ยจริงๆแล้วมื้อนี้ว่าสิเดินทางไปชัยภูมิเดี๋ยวว่าสิไปเช็คคลื่นพอดีได้คลื่นใหม่อยู่อำเภอเมืองชัยภูมิมานะครับเนาะพี่น้องทั้งชัยภูมิก็สิได้ฟังแจ๋วๆกันในจักหน่อยว่าสันต่อไปนะครับแต่ว่าภารกิจมันสะดุดครับเลยบ่ได้ไปกะสินาสิแม่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หื้อพุ่นล่ะนะฮะก็น่าจะได้ออกอากาศน่าจะภายในเดือนหน้านะครับที่อำเภอเมืองชัยภูมิพอดีมีคลื่นคนหูจักกันเพิ่นบอกว่าว่างพอดีเด้อหนุ่มบ่อยว่าซั่นเอานะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะนะครับได้เดินทางไปครับจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะ0902927444ปิดเบรกนี่กับเดือนละครั้งก็ยังดีเพลงที่เหลือขอไว้เดี๋ยวไปฟังหลังหนานิยายธรรมะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรักสาวเสื้อลายจากคุณแม่ทางนครนายกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหงทองขนองล่ำมุนละเอาไปฟังหลังนะครับนิยายธรรมะครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: แมวเพราะลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงวานมหาเมกวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระมือ

0: เมื่อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังมือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพิ่นโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: คนคืออายอาเป็นชายอยู่บ้านป่าเอตนาจนว่าเฒ่าแฟนสิเว้ากะบ่มีตากแดดหลายจนกายดำปี่ๆบ่มีบอนออนซ่อนหาไผสิมาสนใจเอาปีไส้เป็นครูสอนอันนอนคนเดียวโดนได้เดียวได้หลายปีลวงอาคือจังในโลกกวงมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแท้เนาะเนาะบาทสนาผู้ข้าอาสั่งมาซ้ำตำต่อมือใดนอสิพันพบภูมาประสงค์รวมมาห่วมใจการสั่งแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก็เริ่มเติมแต้มแต่สิ่งดีลาเอ้ยชีวิตอายลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเมื่อตาอาปากขึ้นมาก็ลงให้ลงหน้าปุ่นแล้วเนาะแบกบักจกลงให้ลงหน้าปุ่นแล้วมันปัดบ่คืออาปูเปิ้นมียศมีตำแหน่งเด้อล่ะแต่ปัดเหลียวเบิ่งกำทางอาเซียผู้มีรุ่งสีผิดกันชาอาปูเปิ้นมีเงินทองอาคู่ข้องบ่อึดสอนอาทําใจอาตาอ่อนซ่อนน้ําเจ้าอาไปใส่ก็มีแต่รถขี่4ประตูใน5ประตูในเปิดกว้างกว้างผู้สาวก็อยากไปนั่งน้ำแตกโขบโขบอยู่ไว้เดี๋ยวมึงเจ้าขวางแล้วท่านต้องการมีแต่เลิศอีแตกได้เดี๋ยวเนี่ย
1: พี่เปรียบเหมือนกำพร้าร
0: ักสะดุดนะครับพระพุทธชาวนาหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับเอ่ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคนตาคนยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ขอให้แฟนพี่โชคดีเถิดนะ
0: อายุกับพี่กำนองนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3
1: มิตรมาส่งตรงเงาไฟชุดของชาวนา
0: ขอบุญขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจนาใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าพ่อค้าแม่ขายกะหาบดีเมธีนักปราชญ์สู้คู่สู่คนครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะนครับทางพูนครับทางจังหวัดนครนายก FM 98นครับ.75
1: พี่จะมาส่งตรงเงาไฟ
0: แฟนเพลงแฟนรายการอีพอยเมียเฮานะครับทางจังหวัดสระแก้ว FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงป่านาอาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ FM 96.75 อำเภอหนองไผ่ครับแล้วก็อุบลราชธานีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 103 .75 อำเภอน้ำยืนFM 95.00 รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่และก็ FM 90.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอำนาจเจริญ 104.25 นครพนมนะครับ 99.50 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมหาสารคามนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทางจังหวัดมหาสารคาม FM 87.50 คลื่นนี้สีชมพู
1: หมดวาสนา
0: หนองบัวลำพูนะครับ FM 101.00 คนภูธรอำเภอโนนสังสกลนครนะครับ3คลื่น3สถานีFM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองครับFM 98.00 Love Radio อำเภอภูพานFM 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่าง
1: ปริญ
0: ขอนแก่นครับขอนแก่นแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดขอนแก่น3คลื่น3สถานีด้วยกัน
1: ต้องการ
0: ไม่ว่าจะเป็น FM 99.75 อำเภอภูเวียง
1: เรียบเหมือนกำพร้า
0: FM 100.75 นะครับของคุณพศสมาเรดิโออำเภอกระนวล
1: รักเราสะดุด
0: แล้วก็ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานอุดรธานีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุดรครับ
1: โชคดีเถิดน
0: ะไม่ว่าจะ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอสีทาแล้วก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสนหลอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าใหญ่ไอนะครับน้องนุ่งลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อ0902927444 090ครับ2927444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับคุณพ่อเพิ่นขอกันเข้ามาขอฟังเพลงน้ำในเด้อว่าเสียนเพลงเพื่อชีวิตได้ยินว่าเพลงเสียชีวิตบ่ซั่นบ่แม่นเพลงเสียชีวิตเพลงเพื่อชีวิตอีบ่ว่าชีวิตพอนี่แล้วว่าซั่นได้เพลงใดล่ะพอว่าซั่นเมียใส่1เขาว่า

0: หนึ่งเขาให้เมียกินจะซื้อกระโจมจมจมผูดจมผู้ไหลแล้วเว้ย
1: แมงใส่เห็ดป่น
0: เจ้าของก็กินคือกันนั่นล่ะ
1: ก่อนแต่กี
0: ้การเป็นผัวเมียนี่ผัวดีเมียจังอยู
1: ่ดีล้น
0: ขั้นว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายในนี้เด้
1: 1คน
0: เมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ําไล่ได้มียิ่งนั่นน่ะอยากให้ใส่ใจฟังแล้วก็ปรับปรุงโตบางทั้งเวียกการงานสร้างเบอร์ทุกทางโดยชอบประกอบข้องพอบ้านแนวนั่นจังสิสมสันตัว
1: อยากเห็นแต่ว่าเพียนกรรมบ่อยากทำย่านบ่ทัน
0: เวียกเฮียนพ่อเฮ็ดได้ก็จับบายซอยแหน่
1: งานรับจ้าง
0: ดูแลความเรียบร้อยซอยบางก็ยังดี
1: บ่แม่นมือเฮา
0: เวียกอันนั้นอันนี
1: ้เพื่อหมูเขา
0: ในบอนจะขาดเขิน
1: เฮานอนเว้าสบาย
0: ทำเป็นเมื่อนนวลหันหลังอันนี้พังมาหลายแล้วเด้
1: บุกใจหลายเกือบตายน้ำเมียเว้า
0: ผัวเป็นสางเท่าหน้าไก่เฮ็ดสาให้มั่นสมสันตัวเน
1: า
0: ะใส่สติปัญญาสางครอบครัวให้เต็มทีสันตัวผีปะนั่นกะยาชิวเอาเข้ามาในเฮียนเฮามันสิห่อนเฮงยำเกงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงเด้อเฒ่าเด้อเมียใส่1เข่าซื่อๆก็จมปูจมปูดเว้ยเข้าว่าได้หยังดอกเว้ย1เข่าย่ำเสาย่ำแร้งซื่อๆแหมโอ้ยน้อถ้าคุณพ่อว่าเพียงเพื่อชีวิตตัวพะนะ
1: แต่เป็นพ่อ
0: เมียใส่1เข่า
1: เมียเป็นแนวต่างเมียบ่ยา
0: ใส่ดูตะดูหลายมันกับเมียได้แล้วคนว่าโอดเดอร์ใจเพื่อนมาถ้าสิได้เป็นพอห่างกับบัดนี้แล้วเนาะ
1: บ่ได
0: ้ยันก็ใส่คักใส่เนี่ยพูดว่าสั่นตื่นมาตั้งแต่ย่ามื้อเช้าก็ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่และก็ใส่ไปนั่นหนึ่งเข้าเป่าไฟก็แม่นเฮากวาดเฮียนกวาดซ่านก็แม่นเฮาล้างถ้วยล้างจานก็แม่นเฮาคือสิมาพูดแต่ละมีอันนี้เนาะแต่งมากับพอแห้งแล้วได้เดี๋ยวนี่มุ่นแม่เบิดไปจักเท่าใดแล้วเด้ขั้นหูจักว่าเอามาแล้วขี้ขานจังสี่นะโอ้ยสลึงหนึ่งข่อยกับบ่แต่ง
1: เมียเป็นแนวต่าง
0: แต่ก่อนแต่กี้โอ้ยเฮียน3น้ํา4เฮ็ดเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ย่านลายเด้ย่านให้ทนบ่ได้
0: ไปไปมามาเดียวนี่แล้วโอ้ยขานคือหยังนี่ไว
1: ้บ่มีไผถึงเข้าให้เจ้ากิน
0: คั่นว่าฮู้จังซี่นะบ้าฮอดบ่แต่งมาบ่าเสียดายเงินเนาะมื้อเข้าพาขวัญเขาก็ยังบอกอยู่ก็ยังบ่จำอยู่ว่าเป็นเมียนี่ตื่นก่อนนอนหลังให้ฟังความสามีอย่าล่วงเกินความเว้าเพิ่นว่าหอดบัดย่ำกินข้าวให้ผัวแพ่งแล้วกินก่อนย่ำผัวนอนแหนบขางให้นั่งนองนั้นตำลงใจประสงค์ต่อต่างพันมากผู้ยาหอดเวลาย่ำแรงให้แตงขัวหุงต้มอันนี้มันบ่แม่นแล้วนะ
1: เกือบตาย
0: กับเข่ากับน้ำก็แม่นผัวนี่ละ
1: เฮ็ดบ่สม
0: ป๋าซะบ
1: ่
0: มาป๋าเมียซะบ่เนาะ
1: มองแท้
0: สิอยู่เป็นโสดซะแล้วเนาะจะอยู่เป็นโสดเพื่อโปรดสัตว
1: ์ปากแปรบ่มีสัจจะที่หู
0: เมียใส่1เข่าครับ
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: หยิบเอามาฝากเอามาต่อนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการ
1: ย่านลายเด
0: ้เอียอายน้องนุ่งลุงป่านาอา
1: พ่อหาง
0: ผู้ที่กำลังรับฟัง
1: เมียเป็นแนว
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับแม่ติ๋มครับ
2: อันได้เปิดเพลงไงบ่เน
0: า
2: ะ
0: ได้อยู่ค่ะแม่ครับ
2: เปิดแล้วไปคือบ่ทันเปิด
0: ยังอยู่แม่เพลงใดก็เฮือผมลืมแล้ว
2: นั่นว่าแล้วตัวมันเห็นสาวบางคนมาแล้วเลยลืมของแม่แม่ว่าแล้ว
0: เพียงใดจะแม่
2: ฟังพูดมาเอาแล้วนิราศเวียงทิ้ง
0: อ๋อนิราศ
2: น้องสาวอยากฟังนิราศเวียงทิ้งแม่ลูก
0: โอ้ได้ได้ครับแม่เดี๋ยวจังไหนเลยเปิดสู่ฟังได้แม่เด
2: ้อจ้าคุยต่อ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากมาก
0: นะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ติ๋มทางแก่ดำครับแล้วก็นะครับคุณแม่ชวี ติดสวกแม่ติ่มจังไดก็โทรกันเข้ามาใหม่ได้แม่เด้อ0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับคุณพ่อเปิ้นขอกันเข้ามาหมูตายอ้ายเหงาครับ

0: เศรษฐีอมุตโสไก่ผู้โอกตื่นเข้าสารแม่ม่านตื่นหมดสมเข้าต้มตื่นเจ้าหัวดอกบัวตื่นพระเจ้าหมาเฒ่าตื่นลิ่งทุนมาเด้อขวัญเอ้ยฝากตัวองค์ให้กูมัดกูจังมัดผูกไม่ไม่กะบ่หักผูกหลักหลักกะบ่กวนผูกคนขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเส้นนี้มีคำแทนนำมาผูกแขนพระอ้วนเจ้าอย่าได้มีสีเศร้าตัวเจ้าอย่ามองมนคุณพระพุทธคุณพระธรรมมากล้นไหลตื่นตื่นประสงค์ซะแล้ว
1: ปานหิดมากรีดหัวใจ
0: อย่าเยอะขวัญเด้อ

มูตายกับแต่ว่าอายเหงาสิตายก่อนกันหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากอาจารย์พรศักดิ์สองแสงครับอีปอบเพิ่นขออากาศเข้ามาว่าหมูตายอายเหงาให้พ่อฟังน้ำเลยเด้อว่าสันขอขอบพระคุณหลายๆนะครับแล้วก็คุณพ่อกระเสมหมูขาดใจอีปอว่าขอฟังเพลงน้ำแน่ว่าสันทกสกันแสงสันอายอดสู้ส่วนเดี๋ยวลูกทยอยเปิดสู่ฟังเด้อคุณพ่อนอนพดลองงองฟังเสียงหมูห้องเจ้าต้องอ่า090ครับ2927444ครับ090ครับ2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับอยากจะฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่อาเซียนและปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090 292 7444ครับ

ควรระวังอย่าลืมตัวดังฉันเวียนแล้วอ่อนซ้อนเอ๋ยอ่อนซ้อนคนที่เจ้าเว้าคนหัวควร

thương.

0: บ่ต้องไปใจน้อยดอกบัวเคลือบักดวงจันทร์เบาหมอขมูลที่ตัวอาสาเลี้ยงบ่เคียงนางเป็นคนตัวเฮาเห็นแกรักต้องเสียตัวมิ้งกันแทบทุกบ้านมาแล้วเป็นพอเองดอกบัวเคลือคือน้องสิว่าจังได
1: ๋ขมูลขอให้น้องไปตามเรื่องอย่าหวังเฮี้ยงเกิดทุ่นทีบุญบ่มีจังบ่สมมอมอายให้ตายหน้าแม่นดังมาสิมาเสียดายอะไรอีหยัง

เอ้ยเขาเบาพี่สิเลี้ยงรับเป็นพ่อของเด็กคำเอ้ยพี่รักคือแต่เขาเล็กน้องนั้นเป็นน้องเล็กหน่อยคอยจนเป็นสาวแสน้องบ่แลตาลำเห็นสีกลัวเป็นท้องคำพี่เที่ยวน้องเล็กงอทั้งเลยอีพ่อผู้เบาล้วงโอ้โหบุญหมอคำมูลมันหมอกว่างพี่เป็นห่วงด้วยใจจริง

ว่าจังได๋บัวเครื่องสิตกลงเอากับผีบ่พี่สิแต่งตามคล้องประเพณีถึงบัวเครื่องมีท้องย้อนคนอื่นพี่ขมุนก็บ่ได้รังเกียจแต่อย่างใดหรือสิห่วงเขาอยู่

เพื่อเนาคือตะกุวังและพี่เอ้ยพี่น้องนี่เป็นคนตัวสีดำมาแปดเปื้อนมาขี้เหียนกับบ่ปันและยินดีน้ำทุกดำที่อ้ายว่าสิอาตาและคิดบางมากับผมที่อยู่ปนจังได้และเติ้นพี่ไปหาแต่หาเต่าคน

0: ิบนิ้วน้องขอกราบทูลหัวฟังเป็นผัวของนางสู่ทางแต่เตรียมพร้อมน้องขอย่อมเป็นห่างม่านทางไปสากรขั้นเป็นเขาบ่รับเลี้ยงสาแล้วพี่จะเอาเด้อวิคมุนตอนนี้น่ะปล่อยให้น้องไปตามเรื่องสากร
1: ธรรมดาดวงจันทร์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเหตุที่นางมีท้องแล้วคิดเบิ่งก็น่าสงสาร
2: มาบัดนี้ขั้นสิสมน้ำนานินทารังก็ได้เป่าเป็นเพราะตัวของเขาพอใจทำดำแล่ๆเฮาสิเจ้น้องบ่ยอมโอ้โหเขาจริงแล้วผมก็พร้อมอาสารับบ่เคยตีตัวปันใดบ่เคยหิฝรั่งตั้งยังเหลือล้นมาเหลือตนบ่เคยเดเลยสิเจ้พอใช้หลอกบัดลูกออกไปสิอุ้มแล้วเศร้าจะเปลี่ยนมือโอ้ยคำเอ๋ยคำที่นำบ้านตื่นยันบ่

ฉันสิมาย่อมงูอยู่นี่หายกับพี่ต้องไปเว้าให้หมู่เรื่องฉันสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอิ้นมาเว้าต่อกันท่านเขาย่อมรับผิดชอบก็แล้วไปถ้าหากเขาบ่ย่อมรับผิดชอบต้องว่ากันไปตามเรื่องจังได๋ฉันก็ต้องสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ได้ละมื้อนี้

0: สาวบัวเคื่อไม้แจงควมคดีบ้านผัวใหญ่บัวเคื่อเอ้ยก็เลยตัดสินใจย้อมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผูกข้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องมีท่านเด่นกว่าเส้นสูงเรื่องลูกเขยคนจนเด้อลุงสีมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินมีท่านญาณแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดฉงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาเขาแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุงจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
1: เดือน12ได้ยินลมลงตองต้นข้าวกองย้ำลมเหอละนกจิบเฟื่องโพเพเซิ่มแสวงหาหม่องจันทั่วลองทะลังแจ้งแสงใสล้วนจนบ่ฮอดสว่างอันนี้แล้วคันเด็กๆมาหมู่โตสิหนาวนะ

จะหน้าไผมันก็ต่างกันคือลำใหม่แล้วแต่กำไผสร้างคือล้างเว้นสู่จำบทประทับก็ไว้ยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเปลี่ยนตนสิพาผลพีสิบันดลให้

บัดนี้หมอดวงจันทร์เบิดฟ้าเต้นขับมือเวนหรือบัวเพื่อน้องสาบแซงคิดทอดน้องหลดท้อแท้จะเข็นหน้าลูกน้อยฝานั้นก็ท้อกันกายหน้าบ้านเสียงลูกไห้จันจันท้ออยากแกลนไปหาอกคู่เอ้ยพี่น้องบอกหัวซาอู่จะมานำคนไปเสี่ยวนางบ่ยอมสนยอมนอนเดียวอยู่โดดเดียวฉันตัวสิเกี่ยวเมียพัดนี่อยู่บ้าน

พาประดิษฐ์เขาก่อเดียวว่าได้เกี่ยวคนว่าเที่ยวหยาบย่อยปุ๋ยว่าน้อยแต่ใส่หน้าคือที่สมน้ำหน้าพระเถ้าดาประดับยันตัดทองพันลูกสาวหักบ่ลัก

0: มเต็มที่ละพี่น้องแต่ผมออกเนี่ยช่องเดียวนี่ได้ลูกหนึ่งติดต่อพอเฒ่าเล่าก็เฮ็ดหน้าเบิ่งติ่งบ่หันกินซื้อเฮือน
1: สาวบัวเครือม้าแก่งคว่ำคดีบ้านผัวใหญ่บัวเครือเอ้ยก็เลยตัดสินใจยอมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผู้คล้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องมีท่านเด่นเปอร์เซ็นต์สูงเรื่องลูกเขยคนจนเด้อลุงสิมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินนิท่านย่านแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดฉงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาขาวแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุ่งจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
2: เดือน12ได้ยินลมลงตองต้นข้าวกองย้ำลมเหลานอกจิบเฟื่องโพเพซึมแสวงหาหม่องจันทร์ทั่วลองทะลังแจ้งแสงใสล้วนจนบ่ฮอดสว่างอันนี้แล้วคันดึกๆมาหมู่โตซื้อหนาวน้ำคา

แต่กำไฟสางสิวางเว้นสูงต่ำบทประทับเก่าไว้ยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเตือนตนสิพาผลพีสิบันดลให้เขาจึงเอาใจเป็นแนวหน้าจุดสำคัญนั้นเป็นใหญ่ในความหวังตั้งเสียเป้าถึงเท่าหลุดทีไม้สิว่าความดีสิพาเฮาขึ้นป้ายคนได้ผ่านมองเห็นเป็นเศรษฐีอาจมีทุกข์เป็นยาโจกอาจรวยก็ยังได้ขอให้ฟังไปด้วยท่านบทนิทาน

บ้านเสียงลูกให้จันจันพ่ออยากแลนไปขาวกูเอ้พี่น้องบอกหัวซาอูจะมานำคนไปเที่ยวนั่งบ่ยอมสนยอมนอนเดียวอยู่โดดเดียวขั้นตัวสิเกี่ยวเมียพัดนี่อยู่บ้านถุงบ้านอ้อยมันผู้ใช้

เต็มที่หรอกคือนอนแต่ผมออกเนี่ยข้องเดียวนี่ดูลูกหนึ่งคิดต่อพอเถาเล่าก็เฮ็ดหนาบึงติ่งบ่หันขึ้นสู่เฮือนผู้ขาคิดไปมากคิดถึงลูกผู้ใดอยู่น้ำกันกับลูกเพื่อเอาสายใจมากมาลีสิล่องบอกเล่าไปขอขอน้ำพอเถาบนกระนั้น

เอื่นเลยเดินเปล่าออกยางยองตะปี้เอ๋ยมีเรื่องยังสิบอกน้องปีจังตองปานิหาบอกความจริงเป็นล่าบอกเบิ่งน้ำมีแล้วแก่นลูกใจปวดเหนียวแน่นขอบพวกพ่อมคนเช่นพอฝนแรงเขาแห้งเหี่ยวบัดฝนเดียวหอดบรรลาสิตกปากกะบ่ทันพวกหน้าตามดำไว้แต่ก็นั่นนำมาปันก็เลยตายเกิดเสียหายตามละมุนพอคุ้มคุ้มจนยืนเกลือเยื่อละเมอน้ำตาล่วงนี่ไหลหลวงปื้อปุ๋ยใสแต่พวกก็

0: พี่จานเอ๋ยพี่เป็นหยังคือส่งเศร้าจนปานใดให้ทนเอาถ้ามีเรื่องจงเว้าต่อเขาบ่มีต้องหาขอคั่นแม่นพี่บ่กล้าสายใจน้องอีเดียวยืมบ่ต้องคิดยากหรอกพี่จานเอ๋ยแปลน้ําบ่เฮาคนก็ได้ตัว
1: เพิ่นเสียบ่สายใจเพิ่นคือบ่สั่งเฮาแห้งแท้พี่น้ําซ้ําบ่ยิ่งตัดเป็นลูกเป็นพ่อกันเด้ออ้ายว่าบ่ต้องแปลน้ําเพิ่นดอกคั่นที่ยืมอีหลีก็ไปยืมเงินมาซะอ้ายว่าเนาะสายใจเนาะ
0: พี่จานเอ๋ยพอปุ้นตัดขาดแล้วยังบ่แน่ใจฉันดอกน้องสิ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีก

0: โอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
1: า
0: ะยาย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นละเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóa mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเลิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถู

0: นวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันขี้ก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนข้ามสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อมึงว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มีนาว่าทั้งไตนี่ทั้งบนปันแห่งเสิร์นล้วนแต่เงินแท้แท้นี่เต็มพื้นแผ่นผ้าตายลาลูกพ่อเอ๋ยเสียผ้ามีพ่อใส่นี่เมาใส่กำไรแขนแหวนก็มีพ่อยเพชรนี่ใส่มืองามหน่อยทั้งตุ่มหูใส่ซอยนี่พ่อยนิ้นกินกล้วยกล้วยแขนเอ็มก่อนตอนโอ้โหงั้นของพวกฉันนั่นล้วนละมีแต่คำทั้งแทงมีเรื่องสีแดงดูนอสีเลี้ยงเขาดังกินนอดเสียและสร้างนี่กล้วยพร้อมนี่พำงัวเจ้าสิมากราบกลัวนี่ใส่ว่ากินจากบ่หาฟืนหาไฟยากกระใจสบายเทมีทั้งแก้วจุงมาสมุนหลวงฟาดฟังโอ้โหจนกระทั่งลาบก้อยนี่ซ้อยใส่หนอใส่น้ำน่ะมีทั้งสีดำดูสีสมพูดป่าตังวนบางคนนั้นเขาเหล่าพร้อมพร้อมนี่กิมแจมไว้ขีนนะออกจนฟ้าสิปีนน่ะดินไงเป็นผงลงกะลงดูสิตายาสะดนมันสาขันจังสันพอจังมาเชิญลาดูสิตาลูกของพ่อเจ้าอย่าล้อน้อยอยู่

0: สันโลกลา
1: บางเมื่อสันโดษเสพเพ่งพินิจติดตองดูกรู้ชัดว่าการไปบังเกิดเอากำเนิดในเมืองคนจะเป็นผลได้ให้ทานบริหารชาประชาไปเพียงหน้าประมีเกิดเต็มเตียมจึงรับเอาคำรัตนาของพระอินทาธิราชว่าจะลงไปบังเกิดขอชนเถิดพระบิดาไปเพียงหน้าอีกเกตวันกระหม่อมฉันต้องไปแน่ขอเชิญแต่พระบิดากับเพหายาอาวร
0: คันพระอินทาธิราชได้มาเชื้อเชิญจำเริญสันโดษศีลให้ลงไปบังเกิดในพระคันธรของมังกรพุทธศรีนั้นสันโดษศีลได้รับแล้วพระจอมแก้วอมรินทร์นงอินทาก็กลับไปหาชมนางฟ้าตามสบายใจในปราสาททองของตนก็มีนาการละครั้งนี
1: ้เมื่อสันโดษศีลลงเอากำเนิดเข้าสู่พระคันของพุทธศรีเมื่อทนทศมาศได้10เดือนจึงประสูติออกมาปรากฏว่าเป็นชายพวกญาติทั้งหลายจึงเอานามว่าสันเวชสันดรเพราะเกิดจุลินทร์ต่อพ่อข้าเมื่อพระองค์เจริญวัยจึงได้ศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆเมื่อพระชนมายุได้6ปีพระบรมกรุงศรีสนชัยปรารถนาว่าจะมอบพระนครให้พระเวชสันดรของนครแต่ว่าการของพระนครนั้นต้องมีภรรยาหรือมเหสีจึงไปสู่ขอเอาพระนางบัตรศรีผู้เป็นธิดาของพระยามัทราชในมกราชนครมาพิเศษสมรสกับพระเวชสันดรแล้วจึงมอบพระนครให้ของพระนครเมื่อพระเวชสันดรของนครมาประมาณ3ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์มาเป็นครั้งที่1เมื่อทนทศมาศถึง10เดือนพระนางก็ประสูติปรากฏว่าเป็นชายจึงขนานนามว่าเท้าชาลีเพราะเวลาคลอดได้เอาตะข่ายทองรองรับครั้นอยู่ต่อมาอนาน3ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์อีกเป็นครั้งที่2เมื่อทนทศมาศก็ประสูติออกมาเป็นหญิงจึงขนานนามว่านางกัญหาเพราะว่าเมื่อคลอดได้เอาหนังผีมารองรับเมื่อเวชสันดรของนครอยู่นั้นก็ได้อาภักใส่ในทางทานจึงได้ตัดสั่งให้เสนาอำมาตย์สร้างโรงทานขึ้นโลกแห่งเพื่อแบ่งทานบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ไปจำโรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะพระองค์ก็บริจาคให้แก่ยาจกคนยากจนอยู่ประจำกันอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยมัตสีชาลีนางคันหาอาศัยขึ้นคอช้างแก้วแล้วก็ขับขี่ไปเยี่ยมโรงทานก็เยี่ยมตั้งแต่โรงที่1ถึงโรงที่6ก็มีราคาละครั้งนั้น
0: บัดนี้อาตมาภาพจะได้ย้อนกล่าวถึงชาวเมืองกะลึงคราชไปพังก่อนแต่ก่อนนั้นเมืองกะลึงคราชนี้เป็นเมืองรวมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวกล้าธัญญาหารทุกสิ่งทุกประการบัดนี้มันเกิดไฟธรรมชาติเผาผลาญเกิดแห้งแล้งถึง7ปีปลาย7เดือนกับ7วันฝนนั้นก็ไม่มาตกชาวเมืองส่วนกันเป็นเหล่าๆเข้าไปในพระลานหลวงยืนทักท้วงกับพระยาในกะลึงจะมาขอพึ่งพิงอาศัยให้ความเห็นเป็นอย่างไรพระยาค่ะ
2: ธรรมานุสนธิลำดับแห่งพระธรรมเทศนานวโรโอกาสณบัดนี้อาตมาภาพได้รับสมุดสมัญญาสันธานุมัติจากเจ้าพระคุณธรรมนูนกล่าวแล้วคืออาจารย์สมจิตมาสมุดในตัวของอาตมารับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของเจ้าพญาเมืองกะลึงอากาลาดท้าวพญาในกะลึงจึงออกโอษฐ์ไผ่ขานแก่ชาวบ้านทุกทวนนาดูลาชาวประชากรเกิดเดือดร้อนช่วยสิ่งอันใดจึงหลั่งไหลร้องให้มาจงว่าไปให้เราฟังนะพวกชาวเมืองพวกโตมาจังใดเฮ้ยคือจังมีร้องให้มากันหลายผู้หลายคนแท
0: ้โอ้พวกโตมาจังใดบัดนี้บ่าข้ามาถามพวกไฟฟ้าประชาราษฎรเนี่ยบัดนี
2: ้เออ
0: พวกผมนี่กาออกมาจากบ้านนอกขอข้ามีของชั้นเรื่องกะลึงคราชนี่ล่ะครับ
2: โอ้มันเป็นนี่หยังล่ะพวกตัวจังคอยได้ห้องให้มาจังสี่มีเหตุห่อนการแพร่ประสิงใด
0: ป้าป่านี่ก็ยังบ่เบิ่งบ้านเมืองเมืองอยู่เนาะอยู่แต่เหย่าเฝ้าแต่หู้ดูตะลูกขอปลูกบ่หานี่จังแม่นมันถือเอาซะเด้อยี่แม่เอ้ยบัดเนี่ย
2: โอ้
0: เป็นพญาทั้งเทียพญาในกะลึง

0: ซ้ำใดฝ่าฝนชนละท่าตกถูกต้องตามฤดูบ่อเพียงบ่อขาลอเลียบเบิ่งเนี้ยครับ
1: โอ้เฮาก็เป็นพญาเมืองกะลึงก็จริงอยู่บ่ได้เป็นพญาฝ่าพญาฝนถ้าว่าคนสิลำบากแบบใดพวกโตเป็นแบบใดก็บอกมาให้เฮาฟังซั่นตัวเฮาก็
0: จังได้ก็บ่ให้เป็นพญาฝ่าพญาฝนล่ะคณะเป็นพญาคนนี่ล่ะแต่ว่าออกทัศนะจรตามบ้านนอกของข้ามีเบิ่งแน่ว่าบ้านเมืองอยู่สุ่มกินเย็นบ่แล้งบ่บ้านเมืองของไผฟ้าประชาราษฎรนี่เพียงว่าไปเบิ่งแน่เป็นจังเฝ้าอยู่ตะในนี้แท้
1: เอาเฮาอยู่ในวังแต่ว่าเฮาก็บ่รู้พวกโตอยู่ทั้งพื้นมันแรงแห่งซ้ำใดสนั่น
0: แต่ว่าซ้ำใดแล้ว7ปี7เดือน7วันพุ่นมันบ่ตกจักเทื่อฝนน่ะ
1: โอ้คั่นปานนั้นโตเคยพวกโตเคยพากันเฮ็ดจังได๋แล้วแหน่มันฝนบ่ตกบ่ลงนี
0: ่โอ้ฝนบ่ตกบ่ลงน่ะพากันเฮ็ดอีหยังแหน่เฮ็ดแก่ของเมืองเฮ็ดเฒ่าของแก่เฮ็ดพ่อของแม่บ่นั่นบัดติว่า
1: เออ
0: เมื่อแม่นเห็นแรงมากับผู้โลดเข้ามาหาเฮาโลดบัดติว่าน
1: ั่นล่ะ
0: เฮ็ดมาหมดแล้ว
1: เฮ็ดอีหยังแหน่1 2 3เออ1แม่หยัง
0: 1แม่หยังบัดติ
1: เออ
0: เลี้ยงผู้ตาหักบวงสรวงศาลเจ้า
1: เออ2
0: พากันเสื่องนั่งแมว
1: เออ3
0: เสื่องนั่งดง
1: โอ้เสื่องนั่งแมวเสื่องนั่งดง
0: สวดคาถาประกอบจำหลวงพ่อตาเดียตายแล้ว48วัดแหละคลาปันทางบ่ตก
1: โอ้บัดนี้มันจะมันองค์49สถิตสัน
0: เพราะก็ร้องเบิ่งเสแล้วคั่นเลี้ยงปานเนี่ย
1: โอ้คั่น
0: จังซั่นว่าตาโอแล้ว
1: พวกโตเฮ็ดถือบ่น้อปาน
0: ไว้จักสิถือสิผิดแล้ว
1: เสื่องนั่งดงนี่พวกโตเฮ็ดจังได๋เอาจังได๋มาใส่จังได๋แน่มันถือบ่ว่าเฮาฟังมันก็นา
0: โอ้พักกันเฮ็ดเบิ่งบัดติว่า
1: เออ
0: เสื่องนั่งแนวนั่งดงนี่เฮ็ดจังได๋บัดติว่า
1: เออเอาหยังมาใส่หยังแน่มันถือบ่คั่นบ่ถือเฮาก็สิได้เว้าให้ฟัง
0: ก็เฮ็ดจังซี่ล่ะครับ
1: เฮ็ดจังได๋ล่ะ
0: เฮ็ดจังเสื่องนั่งดงก็จังผมสิเฮ็ดอยู่ในหลักครับ
1: เอาลองเบิ่ง
0: ก็หาดงมา2ใบแม่ข้านแม่ห้างแม่หมายมาสอดถามแต่งเชียงโกดเชียงเก่าใส่ใส่เรียบร้อยแล้วก็พูดแล้วคลับหาแม่อ้อมบ้านโดยเฉพาะกับแม่แง่หมอนี่แหละคลับเป็นหัวหน้าหมู
1: ่โอ
0: ้แง่อ้อมบ้านความซึ่งนั่งดงก็มีวางสี่คลับ
1: ว่าจังได๋เอาว่าเบิ่ง
0: อีเต่าเต่าพญานั่งดงลงคงขึ้นกินเขียนเที่ยวมาเวียนเฮียนนี่สองหอบเที่ยวมาขอบกันเฮียนนี่สามทีจับกิริกะแมงบงกุลาพาสาวหลงกะข้าวดงสำเหตมาเต้าแดดกะหือมาเต้าฝนแม่กังวลกะหือแม่สักใสแม่สักใสกะหือแม่เกลียงเชียงเคียงเกียดจองอ้องลองเจตนาซาซาเขียงขากอา

0: ta cứ chỉ hết buộc vạn chỉ là khả lập.
1: Ồ, mắt thịt bọn bài mắt tuần này.
0: ฮะ
1: ผิดบันปลายว่ะ
0: ผิดบันปลาย
1: เออ
0: ปลายของพญาวางไหนเจ้าของผมสิผิดครับ
1: จังสี
0: จังไหน
1: บันปลายเนี่ยว่า

0: ตอนสันตัวโอ้เนี่ยมันถือกะเออมันกัดสีหนึ่งหนึ่งออกไปก็คือเพ่งบอกไว้พดมันวานตัว
1: ผัวสีนี้บอกบกสีโลน
0: เออ
1: ว่าจังสีมันกัดสีถือกะ
0: ดันแล้ว
1: บัตรของผมสมาชิกผิดกันนะ
0: มันผิดวันอันคือดอกอาเล่าคือเห็ดบวกปวกเห็ดยังแปลงสนาบอลไปไปเอานี่คือบอกบกสีโลนนี่มันต้องเห็ดยางออกไปจากน้อยกันฟ้าฟ้าสีห้อง
1: ตีของไรว่านปวกนี่แหละตีของผมผิดอ่ะ
0: เออมันผิดบันนี่ล่ะ
1: เอาไม่เป็นจังสีผิด
0: เอากระเพ็ดตัวมันว่ามันไปเข่าเนื้อพญาตัวแบบเนี่ย
1: มันสีเข่าบันไดละคันฝนตกแล้วเห็ดปวกมันก็เกิดว่าดินมันเอาไม่สร้างสีเว้า
0: โอ้เห็ดปวกเกิดปฏิมันก็ต้องให้สีอันนี้ออกไปจากน้อยแน่ฝนตกมันก็เกิดละล่ะแต่ว่ามันเกิดก็จะให้มันเกิดไปแบบจังสั่นมันสิค่อยเข้ามา
1: ว่าเกิดจังสั่นจังใดเนาะดินมันเอาฝนตกใส่มันก็เกิดโลดสน
0: เออเอาอันนี้ต่อเป็นเสียงนั่งดงน้อยนี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เสียงนั่งดงกับมันก็ผิดแล้วคันน่ะมันก็สิคือเก่าแล้วคาราผมเป็นว่าหน้ามูสุแนวเหมีย
0: นี่เสียงนั่งแมวก็สิผิดอีก
1: มันก็ลงบันเดียวคือเก่าล่ะคาราคันสั่นเอาจังสีซะ
0: เอาจังใดล่ะ
1: ผมเลยบางสีสันวันนาของพญานี่คือจังสีเลี้ยงเหียงละลาคือสิจำตาสินสินนั่นบ่จำสนอกคลับ
0: โอ้คือเดนี่เหลียวเพิ่งเฮาคือจังสีละลาวะตี
1: ครับ
0: เพื่อสิบ่ได้จำสินหยังวะตี
1: ครับ
0: โอ้เฮาจำอยู่ตัวจำมาละได้โดนแล้ว
1: จำมาตะโดนแล้ว
0: เออ
1: แต่ว่ามันมีจะจางเหงา
0: ศีลมันก็มีอยู่ตา8อย่างก็เลยว่าเอา
1: ศีลมี8อย่างมันนี่หยังแน่นึงศีลหยัง
0: โอ้เดี๋ยวเด้อสิว่าให้ฟังเด้อเออศีลไหลตั้งแต่ต้นเลยโลด
1: บ่ผมสิถามว่าศีลหยังศีลหนึ่งน่ะศีลเลียดน่ะศีลหยัง
0: โอ้กับปาหน้านี่ล่ะศีล8อ่ะปาหน้าอธินา
1: จังสิแล้วอีแม่มันก็ผิดไปตั้งแต่พี่แล้ว
0: ห่วย
1: ถามอันนึงไปตอบอันนึงพญาแนวใดบ่มันสิตกจังได๋ผลแม่
0: ห่วยเสียวศีลหยังซั่น
1: ถามว่าศีลมีจักอย่างมี8อย่างมันบ่มีฮอด8อย่างศีลมันก็มี4อย่างท่อนบัวสร้างสิเว้าเท่เฒ่าจังได๋จังเฒ่าพญาแนวนี่เซาโลดบ่ถูกดอก
0: ห่วยศีลหยังศีล8ศีล8อย่าง
1: บ่พาหัวพญาผิดผลฟ้า
0: ศีล4อย่างมันหยังศีล4อย่างมันยังแน
1: ่สินหาสันตัว
0: ฮะ
1: สินหา
0: เออสินหามันก็สิบ่มีหาอัน
1: สองสินแปด
0: เออ
1: สามสินสิบ
0: เออ
1: สี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดหาสามร้อยที่เดียดมันหายางถูกแล้วจังสิมีว่ามันแปดยางมันแปดไปเก้าวันใด
0: ปัญญาสิไปจำ
1: ปัญญาจะยังสิบ่จากสินนี้จะกันจะแนว
0: สิน
1: ว่าปานนี้มาสร้างเป็นปัญญา
0: ว่าสินแปดมันก็ว่าแปดกันทุกตัว
1: เออ
0: เฮ้ยสิปัญญาจะ
1: ไปด้วยปัญญาแนวนี้
0: อ๋อก็ต้องจำนี่สิละเว้ยศีลศีล8
1: เพิ่นบ่ฮั่นบอกให้จำเบิดถามว่าศีลมีจักอย่างมี8 8เท่าว่าปาหน้าไปแล้ว
0: เออ
1: ศีลนี่มันมี5อย่าง
0: เออ
1: ศีล5ศีล8ศีล10 227 311
0: เอาก็สิ
1: ก็มี5อย่าง
0: บัดนี้ก็ฟังศีล8ซะแล้วซั่น
1: บัดนี้ให้รักษาศีล8
0: เออ
1: เอารักษาเบิ่งจำเบิ่งหาลังเกียทําถูกต้องฝนนั้นสิลังลงสนักคลับ
0: โอ้เอาก็จังซั่นก็สิจำศีลจังน้อยเนาะศีล8ของเฮาที่รักษามีอยู่8อย่างมีจังซี่เพิ่นว่าปาหน้านั้นให้กาปูกาปลากามาได้หลายๆเฮ็ดปลาแดกแกกปีแกกน้องมากินผู้มีศีลพาเน้นมาแพร่กายให้ท่านไปแน่ได้บุญคือกันส่วนลัทธิหน้านั้นใครรักของเขารักมาได้หลายๆตั้งพันตั้งหมื่นสิหัวมันลื่นนี้หยังสำคัญส่วนอาคาเมนะก็เสพกรรมภรรยาคนอื่นให้มันชื่นมันสู่มันซนว่านี่ก็ส่วนมุสาเนี่ยตัวไอ้คนตาฟ้างตกขุมหยับขี่ตัวไอ้คนกิตตนีมากินมาทานกันสู่ลาเมก็ดื่มเป็นลายาฟาดลงไปสนามแม่ตะกี้แม่คงวิกาลพ่อกินข้าวแล้งไกลดึกก็ไปคำบักใหญ่มาสิอวนสิพี่สนัดอยากที่ให้ดึกพรย้อนใหม่ดึกไปใส่ไก่โตมันขึ้นเฮียนดึกแต่เป็ดเข่าเพี้ยนตัวหัวงอกงอกสิมาต้มสาดอกมาอยู่มากินดึกใส่หานพอยายบิ่นสามตู่บักใหญ่ขึ้นดึกใส่ไก่ของแม่ชนโฮมพร้อมกันลั่งเล่าขึ้นเล่าเน็ดนี่ล่ะศีลถือไปจังสิเด้ของพญา
1: โอ้ยมันแหลงซ้ำนี่ก็ไข่น้อยเมียข่อยย่านถึงตะไปหลายกว่านี้เด้อมันเป็นนกไตไปตะพญาพิลา
0: โอ้
1: เอาไปป้าใดก็ไปหลวงขั้นพญาแนวนี้แม่ยายคล้องเมืองต่อไปพ่อเข้าเตาไหนใดเขาเข้าโลดเด้อพ่อออกเอ้ย
0: โอ้
1: ขั้นพญาแนวเนี่ย แนวมันดับแนวมันดีบ่ผ้าบ้านผ้าเมืองเฮ็ดบ่ผ้าบ้านผ้าเมืองสร้างแนวใดบ่ดีละดึงละจ้องไปป่านานั้น
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: อ้ายอยากอันอยากได้ยาหนวดแม
4: ่ได้ครับสำหรับหนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นแม่นบ่ครับ
5: เอาหวนทั้งสองค่ะ
4: หนวดร้อน2กระปุก300บาทอย่างเดียวบ่ครับ
5: กระปุกเท่าไหร่นะคะ
4: กระปุกละ195ครับ2กระปุก300ครับ
5: อ๋อเอา2ค่ะ
4: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: สมพิษศักดิ์วงทอง
4: คุณสมพิษนามสกุลอะไรนะ
5: จากวงทองค่ะ
4: จากวงทองป่ะครับ
5: แม่นจ้ะ
4: จากวงทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 559/3
4: 559/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ซอยศรีสวรรค์นะคะ
4: ซอยศรีสวรรค์แหละครับ
5: ถนนทหาร
4: ซอยศรีสวรรค์ถนนทหาร
5: ค่ะตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองบุดอนค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับผมรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้ออย่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นแล้วซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อนะครับ
5: จ้ะ
4: จ้ะเบอร์โทร
5: นี่เด้อค่ะเด้อ
4: ครับผมจ้ะโทรเข้ามานี่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: จ้ะสวัสดีจ้ะ
4: สวัสดีครับป้าใหญ่ครับ
6: ได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อผู้เบาเด้อ
4: ได้แล้วเนาะอีพรเนาะโอ้ยยังขึ้นนําอยู
6: ่ได้แล้วได้แล้วว่านี่ว่านี่เขามาให้ว่านี
4: ่ได้ครับอีพรขอบคุณอีพรหลายๆเด้อครับที่โทรมาบอกเด้อ
6: ครับครับเรียบร้อยแล้วมีแต่เจียวไม้เต็มหน้าเด้อวันนั้นเด้อ
4: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะพ่อเนาะกาแฟก่อนค่ําเนาะ
6: ครับครับครับ
4: คร
6: ับ
4: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณคร
6: ับ ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ครับบ้านศูนย์ไผก่อนค่ําครับพ
8: ่อเอาสี่กองได้หัวหน้าได
7: ้กาแฟสี่กองเอาอย่างแถมครับ
8: เอายาหนวดสูตรเย็น
7: น้ำมันหนวดสูตรเย็นนะพ่อเนาะ
8: ครับครับกันเลขที่เก้าละที่ใดเนาะ
7: ได้ครับที่ใดอยู่ครับพี่พ่อ
8: พ่อประนอมเจ้าน้ำคำนะ
7: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับผม
8: ครับครับมันลดอยู่ได้หัวหน้าได
7: ้ครับโอ้เบาหวานลดอย
8: ู่ครับครับร้อยห้าครับความดันเนี่ย130
7: ครับพ่อคร
8: ับในการในการ
7: ในการ
8: ครับพ่อตัวนี้แล้วพ่อนาเด้อ
7: ครับพ่อขอบคุณครับพ่อประนอมครับ
4: ครับพ่อไพฑูรย
8: ์ครับครับ
9: โอเลยครับ
7: ครับพ
9: ่อสั่งกาแฟ4กล่อง
7: กาแฟ4กล่องคุณพ่อเอาอะไรแถมครับ
9: เอาแก้วกาแฟ
7: เอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนนะพ่อหนอ
9: ครับผม
7: ได้ครับอีพออยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่บักลาเปิดซูฟัง
9: เอาน้ําฟังไปน้ําหมู่นี่ล่ะ
7: ได้ครับ
9: ครับครับครับ
7: ครับผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ สวัส
5: ดีของเลย
7: ครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลค่ะ
7: ท่านครับ
5: ถ้าสั่งอันกินหวานจานวดเด้อค่ะ
7: น้ํามันนวดสูตรร้อนครับเย็นเนาะครับเน
5: าะเอาแต่สูตรร้อนเพิ่นน่ะแต่สูตรร้อนนั่นค่ะ
7: ร้อน2กระปุกเนาะ
5: ค่ะ
7: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: ของอันนายสมปองมั่นครับ
7: นายหยังก่อ
5: นายสมปอง
7: นายสมปองนามสกุล
5: พันธละค่ะ
7: พันธละ
5: ค่ะ
7: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
7: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ค่ะหมู่ที่11
7: หมู่11ตำบล
5: ตำบลโนนบุรี
7: อ
5: ำเภอสหัสสะขัน
7: โนนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
5: ค่ะ
7: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเน
5: า
7: ะ
5: ค่ะ
7: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผก้อนคำครับ
10: สวัสดีครับ
7: ครับผม
10: เนี่ยบ้าบ่อยบ่อยก้อนคำพ่อ
7: บ้าบ่อยครับพ่ออ
10: ๋ออันสั่งอันนั้นน่ะสั่งอันน้ำมันนวดน่ะ
7: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับ
10: เออสูตรร้อนกับสูตรเย็นมันส่งอยู่ไกลเด
7: ้ครับส่งอยู่ครับพ
10: ่ออยู่จังหวัดอุบลเอาบ่คิดค่าส่งตัว
7: บ่มีครับนวดร้อน1เย็น1เนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
10: พ่อสอนจันหอม
7: พ่อสอนจันหอมมาเลขที่เท่าใดพ่อ
10: 31
7: 31หมู่ที่
10: หมู่4
7: หมู่4ตำบล
10: ตำบลหนองช้างใหญ่บ้านหนองช้างใหญ
7: ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภออ
10: ำเภอม่วง30
7: ม่วง30จังหวัดอุบลเนาะอ่ะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพอร์ตมาเนี่ยเนาะ
10: เบ
11: มื่อไรสิได้
7: จะส่งมือหนีกันนะเฉพาะที่พ่อมืออื่นนะครับนะครับครับเรียนตาก

0: แล้วก
1: ็300ครับ300บาทครับ300บาทครับ
0: เอาสูตรเย็นสูตรเย็นกับสูตรหวานเด้อ
1: ครับผมสูตรเย็นกับสูตรร้อนครับพ่อครับครับ
0: แค่นี้ละ
1: ครับ
0: เบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เลยเด้อโทรก็ดี
1: ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพ่อสวัสดีครับ
2: ไปก่อนครับครับ
3: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
1: ได้ครับพี่เอากี่กล่องครับ
3: ทุกคนหนึ่งกล่องครับ
1: กาแฟหนึ่งกล่อง350บาทครับส่งคุณพี่อะไรครับ
3: กล่องคุณแม่ครับ
4: แต่เสร็จขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ครับ
1: ครับผม
3: แม่คำตาศักดิ์ประเสริฐ72หมู่3
1: แม่คำตานามสกุลอะไรนะ
3: ศักดิ์ประเสริฐ
1: ศักดิ์ประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
3: 72หมู่3
1: 72หมู่3ตำบล
3: หนองใหญ
1: ่หนองใหญ่อำเภอ
3: หนองกรุงศรี
1: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี้นะครับ
3: ครับครับ089 071 971
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เป็นกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับ
3: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
5: ครับ
1: ครับบ้านสวนไผ่ก่อนค่ำครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของ
5: ครับครับแมทครับเบอร์ผมนี่นะย้ายโทรไป
1: ครับผม
5: รอว่าอยากได้กาแฟว่าท่าน
1: ได้ครับแล้วจะกล่องครับพี่
5: กันกล่องเท่าบาทล่ะครับ
1: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
5: เอา2กล่องครับ
1: 2กล่อง600บาทลองมึงก่อนเนาะครับเนาะ
5: ครับ
1: อย่างเดียวบ่ครับ
5: บ้านเลขที่บ้านเลขที่89ครับ
1: 89หมู่ใดครับ
5: ครับหมู่6ไก่ตำบลเล่าบัวบานครับ
1: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
5: ผมก็จะเงื่อนเอาเลยครับเป็นหมู่6ครับ
1: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
5: ครับวัดน้องรามได้ครับ
1: เชียงยืนจังหวัด มหาสารคาม
5: ครับ
1: บ้านหนองราม
5: บ้านหนองรามครับหนองราม
1: หนองรามบ่าผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี่
5: คือบุรีครับ
1: นายบุรีนามสกุลยัง
5: ครับนั่งสีดิมาดครับ
1: นั่งบ่นั่งบุรีบ
5: ่นั่งครับนั่งบุรีสีดิมาดครับ
1: สีทิมมาดบ่พี
5: ่ครับสีทิมมาดครับ
1: สีทิมมาดเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
5: แม่นครับแม่น
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะฮอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนส่งเลยเด้อ
5: ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีคร
0: ับ ก็นั่นขอเปลี่ยนแปลงรายการในสั่งหวานเนี่ยมือแรงนี่ด้วยครับ
1: ครับผม
0: อันกาแฟใน4กล่องนะครับ
1: เราเป็นกาแฟ4
0: กับยาตาใน1กระปุก
1: ยาตา1ครับเป็นพัน
0: ยานวด2ครับ
1: เอาน้ํามันนวดเพิ่มอีก2บ่ครับเดี๋ยวได
0: ้ครับ
1: เดี๋ยว
0: ของแถมขอเป็นกาน้ํา
1: เ
0: ด้อครับ
1: เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะครับเดี๋ยวเป็นกาแฟ4
0: ครับ
1: สายตา1
0: 1
1: หนวด2เอาร้อนเย็นเนาะ
0: ครับ
1: อัน
0: ขอเป็นกาเด้อครับขอเป็นกาน้ําเด้อของแถม
1: ยอดมันจะเป็น 1,950 บาทโอเคครับแถมกาน้ําร้อนไฟฟ้าได้ครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมโอเคครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
0: กาแฟ
1: บ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
0: กาแฟเนี่ยกล่องเท่าไหร่ครับ
1: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
0: มันนั่นเสียบเบาหวานครับ
1: แม่นครับหมอสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตท่านใดครับ
0: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได
1: ้ครับผม
0: เ
1: ข่าเสื่อมนะมัน
0: เงินหมดครับป้องขนาด
1: ครับครับว่าเป็นอย่างครับ
0: สักตังปองหนึ่งแล้วครับมันมีแต่ของปองหนึ่งน่ะ
1: กล่องหนึ่ง
0: ซอง
1: กล่องหนึ่งมีสิบซองครับ
0: เอากล่องหนึ่งแล้วครับล่ะ
1: กาแฟกล่องหนึ่งขอซื้อที่ยุคผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
0: นายสุวรรณ
1: นายสุวรรณนามสกุล
0: มณิพาว
1: มณิยังก่อครับ
0: มณิพาว
1: มานิพาวบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร่พี่ใหญ่

0: เอ๊ะ2 3 4บ่1 3 4
1: บ้านเลขที่1 3 4หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: หมู่ที่1
1: หมู่ที่1ตำบล
0: ตำบลเจริญศิลป์
1: เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
0: ครับบ้านเจริญศิลป์นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับไม่ได้ใครว่ามืออื่นได้หรือบ
1: ่ถ้าเขาทำงานเร็วมืออื่นก็ได้ครับถ้าเขาทำงานจากก็ต้องมืออื่น
0: บ่
1: ครับกาแฟ1กล่อง350บาทเนาะครับเนาะ
0: ครับ350บาท
1: ครับครับครับสวัสดีครับให้ก่อนค่ำครับ
0: ครับ
2: ก่อนค่ำอุดรบ
1: ่ครับก่อนค่ำอุดรครับพ่อบ้าบอยครับ
2: บ่บ
1: ่ครับพ่อ
2: ส่งทั่วประเทศบ
1: ่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
2: บ่เดี๋ยวได้จะต้องห่อห่อเท่าไร
1: ครับกาแฟ2กล่อง2กล่องนี่600ครับถ้าห่อเดียวนี่350ถ้า2กล่องนี่600ครับ
2: 600 2กล่อง
1: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
2: พระครูวิเวกคือหาละคุณ
1: พระครู
2: ว
1: ิ
2: เวก
1: วิหารคุณครับบ้านเลขใดวัดยังครับ
2: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
1: วัดโนนวิเวกศรีเมืองบ้านเอียงครับ
2: บ้านเลขที่1
1: เลขที่1หมู่ที
2: ่ที่1
1: หมู่
2: ที่3
1: หมู่เลขที่1หมู่3ตำบล
2: ตำบลวานอนนิวาส
1: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงพระครูครับ
2: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
1: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกศรีเมืองเลขที่1หมู่3บ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระครูโทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเน
2: า
1: ะ
2: เจ้านั่งเล่นไปเลยเด้อ
1: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
2: โทรบอกโทรบอก
1: ได้ครับพระครูครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
2: คนกับพวกเขาจะอยู่นะโทรมาบอก
1: ได้ครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระครูเด้อครับนมัสการครับนมัสการครับนมัสการครับอาจารย
3: ์เอาทีอยู่เพิ่นเด้อเพิ่นเตรียมขึ้นแม่ละเอาพระโอ6อัน
1: น้ำมันนวดสูตรเย็นฮก
3: เย็นเย็นเดียวเด้อสุพรรณพระเบาเด้อ
1: ครับ
3: แก้ช่วงบ้านจนท่านมาจะโรงพยาบาลแล้วนี่เด้อส่งครูมาลิวันเด้อครูมาลิวัน
1: ครูมาลิวันนามสกุล
3: วันนี้มั่วแหวนล่อเรือสองน้องหนู
1: ครับผม
3: ต้องหันละครศรีนามสกุลละครศรี
1: ละครศรีครับบ้านเลข
3: บ้านเลขที่118
1: 118หมู่ที
3: ่15
1: หมู่ที่15ตำบล
3: บ้านน้องหนูบ้านน้องหนู
1: บ้านน้อง
3: หนู
1: ตำบล
3: ละหานานาตตอละหานา
1: ละหานา
3: ละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
1: จังหวัดขอนแก่น
3: ถือต้องเนาะ
1: ครับผม
3: หมายเลขโทรศัพท์ได้ผลรับไปทาง093
1: 093
3: 110
1: 110
3: 8739
1: 8739ครับผม
3: 093 110 8739เพิ่นเปิดรับตลอดเด้อสายผมบอกเพิ่นแล้วแม่เพิ่นบอกมื้อคืน
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกสิโทรหาเพิ่นครับพระครู
3: โทรแล้วเพิ่นสิอยู่บ้านตลอดอยู่หั่นล่ะ
1: ครับครับพระครูคร
3: ับ
1: ครับนมัสการครับผม
4: ให้ก่อนค่ําครับ
5: ฮัลโหลนี่ในห้าง
4: ครับผม
5: เอากระใสเซนอันนึงแล้วก็กาแฟ2
1: กระใสเซน1กาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
5: เอาลวดร้อน
1: ลวดร้อนแถมเนาะขอซื้อที่อยู่นะครับพี่พ่อเคยสั่งไป
5: กำจัดเดือนเพ็ง
1: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
5: เดือนเพ็ง
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 59หมู่14
1: 59หมู่14ตำบล
5: แจ่งเลิงจาน
1: แจ่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
5: โอเคครับ
1: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
5: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ำ
1: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับ
5: ครับผมมืออื่นฮอดบ่มืออื่น
1: มืออื่นบ่ฮอดแล้วครับพ่อมือนี่มันบ่ทันหรอกผลส่งออกมืออื่นก็สิฮอดที่พ่อมือฮื้อพุ่นแล้ว
5: โอเคมือนะครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ครับเฮ้ยขออนุญาตสอบถามนะครับ
1: ครับผม
6: สมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้
1: แม่นครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: พอดีมันเป็นกาแฟหรือเป็นยาหยอดตาท่าน
1: ยาหยอดตาผมมีครับมีกาแฟมีน้ำมันนวดมีกระไสเซนมีบำรุงสายตาเป็นแคปซูลครับ
6: เออตัวนี้คือว่าพอผมมันเป็นต่อกระจกเอาไปกินหนึ่งที่คือบ่ไข่บ
1: ่ครับ
6: กระบอกเกียว
1: ลองเอาไปท่านเบิ่งครับส่วนมากลูกค้าเป็นต่อกระจกเขาเจ้าก็ดีขึ้นอยู่ครับก็ต้องเอาเป็นตัวชุดบำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับผม
6: อืมนั่นแหละกระบอกย่านดอกถ้ามันหายตรงเป๊ะหรือว่าไข่อยู่เป็นกาแฟทั่วไปกินแล้วตาแข็งแบบเฮากินนี่บ่ลูกกิน
1: ถ้าเกิดว่าเป็นบำรุงจอประสาทตาเสื่อมผมก็แนะนำให้เป็นตัวบำรุงสายตาเลยครับว่าต้องกินกาแฟก็ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาค่อยจะแนะนำให้กินกาแฟสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันถ้าปัญหาสายตาโดยตรงก็คือกินตัวบำรุงสายตาเลยครับจะตรงจุดกว่ากัน
6: กินตัวบำรุงสายตา
1: ครับกระปุกละ650บาท
6: กระปุกละเท่าไหร่650
1: แมนครับ
6: เออ650เอ้เก็บเงินปลายทางบ
1: ่เก็บเงินปลายทางครับของหอดแล้วค่อยจ่ายเงินครับ
6: อันนี้ค่อยอยู่กรุงเทพฯมันเก็บเงินปลายทางมาให้หรือค่อยส่งเพิ่น
1: อะไรนะครับ
6: ไปมาอยู่กรุงเทพ
1: ฯอยู่กรุงเทพ
6: ฯคือว่าจะไปส่งของเลย
1: ตรงที่ทั่วประเทศไทยครับ
6: ส่งที่
1: ครับ
6: คือว่าไปสิให้ของไปถึงยังโอนเงินได้บ่ยังบ่ญาติหรือโอนเงินไปก่อนหรือไง
1: ถ้าเกิดว่าคนรับบ่แม่นคนจ่ายเงินเองก็อยากแนะนําให้โอนเงินก่อนครับแต่ถ้าคนรับเป็นคนจ่ายเงินเองก็ครับบ่เป็นหยังของฮอดค่อยจ่ายก็ได้ครับ
6: อ๋อ
1: ครับผม
6: ถ้างั้นขออยู่กรุงเทพฯขอสิสร้างไปพ่อขอลองเบิ่งเล่าเบิ่งโฆษณาถามวิทยุคือว่า
1: ครับผม
6: คนเลยอยากได้ตัวนี้
1: ว่าสันก็โอนตังไปไว้เหตุท้อพ่อก็ได้ครับหมายถึงว่าแล้วค่อยให้เล่าใจย่ำของไปหอดโอนตังไปไว้เหตุทั้งบ้านไ
6: อ้มันยากผู้เฒ่าถ้าคอยโอนไปหาเจ้าเรื่องอะไรแต่คอยเก็บผลิตไว
1: ้ครับได้ครับแบบมันก็ได้ครับ
6: ตรงนั้นน่ะคอยไว้ไอ้ที่อยู่ให้ประมาณที่อยู่ให้ไปถึงเล่าแค่นั้นแหละ
1: อ๋อได้ครับได้ครับแบบมันก็ได
6: ้ช่างก็ดีไปหอดเมื่อไหร่ล่ะครับ
1: จัดส่งออกมืออื่นกับสิฮอดมือฮื้อครับเพราะว่ามื้อนี้มันรอบคํามันบ่ทันรอบ
6: แม่นอยู่คลองอยู่ไสจังหวัดใด
1: จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรธานี
6: อ๋ออันนั้นอยู่สกลบ่ไกลดอก
1: บ่ไกลครับพ
6: ี่ประมาณนี
1: ้ครับสกลเฮ็ดงานเร็วอยู่บ่ไกลครับพี่ฮอดเร็วอยู่ดอก
6: บ่ไกลบ่ไกลจะลองทดลองเบิ่งว่าโฆษณามันคือบ่แค่นั้นแหละบ
1: ่
6: ก็ทุกอย่าง
1: ได้คร
6: ับผมอันนั้นจดที่อยู่ผมไว้เลย
1: คร
6: ับ อยู่พ่อไปเลย
1: เออส่งคุณพ่ออย่างครับ
6: คุณพ่อลาดีถิ่นวัน
1: พ่ออะไรนะ
6: คุณนายลาดีถิ่นวันเขียนเลยลาน
1: ายลาดีสินทุวันเนาะ
6: ที่กินนะฮะลอลิงสระอาเอ้ลอลิงสระอาเด้อแล้วก็ลอดีดี
1: เด้อเด็กสระอีครับผม
6: เออถิ่นวันถิ่น
1: วันโอเคครับผม
6: เออวันเถาวันน่ะ
1: ครับผมวันพอวันครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 50
1: 50หมู่ที
6: ่7
1: หมู่7ตำบล
6: ตอตองโคบ
1: ตองโคบอำเภอโคกสุพรรณเนาะ
6: จัง
1: หวัดสกลนครเบอร์โทรเพิ่นล่ะครับเบอร์โทรผู้รับสินค้าล่ะครับ
6: เอาโทรมาเบอร์นี้ก็ได
1: ้เอาได้
6: บ่มีเฮา
1: ได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เนาะ
6: เออจัดส่งแล้วก็ได้โอนเงิน
1: อ๋อได้ครับ
6: โอนเงินเดี๋ยวไปถึงไหน
1: ได
6: ้ไปถึงตอนผมสะดวกอยู่แล้วผมอยู่กรุงเทพ
1: อ๋อถ้าพี่อยู่กรุงเทพกับพี่โอนก็ได้650บาทเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ฟอร์มพี่ครับ
6: เออเดี๋ยวจดก่อน
1: ครับ
6: มันบ่มีไลน์กันเนาะเออส่งสลิปกันรักฐาน
1: ได้ครับพี่แอดอันไลน์จากเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่บันทึกเบอร์นี้แล้วไลน์ก็ขึ้นครับ
6: โอเคเดี๋ยวไอ้08นะ
1: 0800806 4600
6: เออแอดไปเบอร์นี
1: ้ครับ
6: เพราะว่าผลแล้วก็ส่งได้ไปแล้วก็ไอ้4720เจ้ายังรหัสไปที่นี่
1: อะไรก็ครับ
6: รหัสไปที่นี่
1: อ๋อได้ได้ครับได้เพราะว่าไอ้เดี๋ยวผมมันขึ้นในระบบอยู่ครับของอันนี้ผมส่งประจำอยู
6: ่อ๋อโอเคดีเพื่อไปส่งหลายบทแถวโคกสีวะ
1: กัดลูกค้าก็กินหลายอยู่ครับเพิ่นก็สั่งต่อเนื่องอยู่ครับผม
6: เห็นมันมีผลดีนะ
1: ครับพี่ครับโอเคแล้วครับแล้วจังได๋พี่ส่งสลิปเนาะเดี๋ยวผมจัดการส่งของออกให้อีพอเนาะ
6: เออครับครับเร่งให้ได้พรุ่งนี้ถ้าดีด้วย
1: ครับผมครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับ
6: ครับผม
4: ใครก่อนทำครับ
7: สั่งยาหนวดเนี่ยคู่หนึ่งคู่ละ300อยู่บ
1: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
7: เอา
1: หล่อนกับ
7: เอาคู่หนึ่ง
1: หล่อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเนาะ
7: เอาเย็นโหลดเคยเอาทีหนึ่งเลย
1: โบเอาเย็นทั้งสองบ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
7: พ่อเออโอ้ย
1: พ่อซื้อไว้จังได
7: พ่อสมศักดิ
1: ์พ่อสมศักดิ์นามสกุล
7: แดงโสภา
1: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: 43
1: 43หมู่ที
7: ่หมู่6
1: หมู่6ตำบล
7: คำเจริญ
1: คำเจริญอำเภอ
7: โอ้ยอำเภอตะการ
1: ตะการพืชผลอุบลเนาะพ่อเนาะ
7: จังหวัดอุบลดีละรีบเป็นดี
1: ด้านรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งนะพอสมศักดิ์เนาะ
7: เออแม่นสร้างที่1นั่นแหละน้ําลูกสาว
1: ได้ครับได้
7: ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้อีพอเด
7: ้
1: อ
7: เออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
1: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายก่อนนะครับ
7: เออ
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
8: ผมขอยาอีกนะ
1: ได้พ่อ
8: ใช้ตาของ
1: บำรุงสายตาหนึ่งกองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสิเจริญที่อยู่เดิมเน
8: า
1: ะ
8: เออครับครับกระสายเส้นอีกหนึ่งกอง
1: กระสายเส้นน้ำหนึ่งอีพ่อเอายังแถมครับสองอันนี้มันเป็น1,100บาท
8: คือเก่าครับคือเก่า
1: เอาเป็นน้ำมันนวดบ่
8: เอาครับน้ำมันนวด
1: สูตรเด้งหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
1: ครับพ่อสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
9: ทางเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้
10: ครับไปกาแฟอันที่ยังก่อย
1: กาแฟก่อนค่ำครับ
10: กาแฟก่อนค่ำบ
1: ่ครับผม
10: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
1: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวเพื่อแสบนอนบ่หลับครับผม
10: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่บ
1: ่กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
10: ไอ้กล่อง
1: กล่องนึงนี่10กล่องครับกล่องนึงนี่350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
10: ก็จะกล่องหลายเงินพอหลายอันเอาทดลองมังสะกอนจากกล่องครับ
1: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
10: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
1: ก็สิทธิโชคนามสกุล
10: พิมพ์สำนาน
1: พิมพ์สำรานบ่ครับ
10: สำนานครับนานนอนุสกุลนานนอนาน
1: พิมพ์สำนานเนาะ
10: ครับสำนาน
1: ครับผมบ้านเลขที
10: ่61
1: 61หมู่ที
10: ่7
1: 7ตำบล
10: ชานุมานอำเภอชานุมาน
1: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะ
10: ครับผมครับ
1: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเขามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
10: ครับแม่นครับ
1: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
10: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
10: ครับขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับครับผมไอ้พ่อสุจินบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำ
11: ฮัลโหลครับ
1: ครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับพ
11: ่อนี่โทรไปให้เรียนเป็นนั่นในเมื่อคืนพอดีเพิ่นพี่ดินสายบ่ว่างก็เลยผมเลยนอนครับ
1: ครับสิสร้างของบ่ครับพ่อ
11: ครับครับครับเอาไอ้น้ำมันรั่วนะครับ
1: สุดร้อนสุดเย็นคู่นึงเนาะ
11: ครับผม
1: ครับผมโอเคครับ
11: แล้วลูกไอ้ตัวละลายเป็นนี่มันกองเท่าไหร่ครับ
1: อะไรก็ครับ
11: ตัวไอ้ตัวยาไอ้ก็เป็นกองละ500นะมันละลายเส้นบ่หรือหยังเอื้อหยังครับนี่ครับ
1: ก็ใช้เส้น450
11: ก็ใช้เส้นนะครับ
1: 450บาท
11: เอากองนึงครับ
1: ได้ครับกระใสเส้นหนึ่งน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเป็น750บาทได้ครับเด้อ
11: ครับผมครับผมครับ
1: ครับโอเคครับพ่อสุจินมโนรัตน์เนาะ
11: ครับผม
1: ครับ
11: เอาของที่ไหนมือแน่นอนครับ
1: จัดส่งออกมื้อนี้กันน่ะสิฮอดที่พ่อมื้ออื่นครับ
4: ครับผมครับผม
1: ครับ
4: ผมครับสวัสดีครับ
11: ครับ
4: เจี๊ยคร
1: ับสุบรรณอาบเงินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: บ้านเลขที่69
1: หมู่ที
11: ่หมู่1หัวตะพาน
1: ตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพาน
11: อำเภอหัวตะพาน
1: ตำบลกับหัวตะพานบ่ครับ
11: ตำบลพลเมืองน้อย
1: ตำบลยังเกาะ
11: พลเมืองน้อย
1: ตำบลพลเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
11: ครับ
1: โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้แล้วเนาะ
11: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับแม่เกศรครับ
13: อันแม่สั่งบำรุงสายตากระปุกหนึ่งได้ละ
1: ได้ค่ะแม่บำรุงสายตาหนึ่งกระปุกแม่เกศรธาตุแพงนี่เนาะ
13: จ้า
1: อีแม่อยากฟังเพลงอย่างบอบักลาเปิดซูฟัง
13: อันฟังเพลงอันแนวหลังขวนแล้วตรงกำลังใจไปให้ทหารแนวหนาเฮาลูก
1: รวนจากแนวหลังเนาะแม่เนาะ
13: จ
1: ้
13: า
1: ได้ครับได้ครับอีเมลรอคิวจักหน่อยเด้อคิวเพลงยาวจักหน่อยเด้อ
13: จ้าอันนี้ไปหาหมอแล้วล่ะว่าอันนี้ไปตามนัดเพิ่นก็ว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่า
1: อืมนั่นแล้วนั่นแล้ว
14: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
15: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384